ผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทำได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายกันรู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องฝักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียด
ายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทํามูลซาลูเทชั่นไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชั่นเมื่อกี้ซันซาลูเทชั่นเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชั่นในตําราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทําในมูลซาลูเทชั่นเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอ็นตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอ็นสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอ็นอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้แล้วให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของมูลซาลูเทชั่นครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบสองคือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตามซันสโลเทชันและมูนสโลเทชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูนสโลเทชันและซันสโลเทชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอกและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิ
1: เรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เด็กหัวเม้น

0: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
1: ข้าก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
2: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
1: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว

0: อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
1: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
2: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
1: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
3: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่
4: ความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
2: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
4: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
2: ฮะเฮ้ย
1: นี่ไง
3: โอ้ย
1: โอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของ
3: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
1: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
3: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
6: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้
5: าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
6: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
5: น่ารักที่สุดเลย
6: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
5: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
6: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
5: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
5: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมด

0: ขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
1: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
0: เข็มทอง
2: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
3: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
4: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
0: มีดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
5: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
1: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
5: เอาไปเลย
0: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
5: หยุดนะ
0: เฮ้ย
5: หน้ากากข้า
1: โอ๊ยตายแล้วจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกดำบางอ่านมันหลอกค่ะแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
0: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
5: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
1: ไป
3: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน่
6: กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
4: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรก

0: แรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงามชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
6: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะ ก็สืบทอดจาก

0: ยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievable กำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realisticสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ย

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15
4: นาที
0: โอเคโอเค

0: อีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
3: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
4: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
3: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
3: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
3: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
6: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
8: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
3: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยมั้ย
8: นี
3: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
4: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
8: 7นาที
0: น้องอัดเตือนว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
6: ครับ
10: ครับ
6: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
6: ครับ
10: ครับ
8: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
3: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
8: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
3: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
4: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
4: ได้เลย
3: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
4: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่ามีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โ
9: อ
8: ้โห
9: ท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจ่ากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จ่ากลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจ่าแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงโหนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกลองตึงโหนงกลองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงโหนงที่นิยมใช้กัน ในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกวัดนึงเลยอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นไอมันจะออกเลย
0: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองซึงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเขาถูกถอยไปเป็นพระรองแหละพูดถึงฟ้อนเล็บเขาจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทำมันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใช่
2: ไหมใช่มันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทำ
0: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงโนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2 ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงแล้วมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
0: แม้ว่ากลองตึงโนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโนง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูพรสอนไทยค่ะคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะและวันนี้ค่ะเด็กๆสืบเนื่องจากในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราได้ออกมาใช่ไหมคะออกมาพูดออกมาเล่าเกี่ยวกับการเล่าเรื่องจากประสบการณ์สิ่งที่เด็กๆได้พบได้เจอในชีวิตนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าการที่เราเคยไปเจอกับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตใช่ไหมคะประสบการณ์ต่างๆแล้วถ้าเด็กๆไม่อยากให้ประสบการณ์นั้นหายไปในความทรงจำของเด็กๆเราจะมีวิธีจัดเก็บความทรงจำอย่างไรให้ความทรงจำนั้นเนี่ยยังอยู่กับเราแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดความทรงจำในวันนี้ในเวลาที่เด็กๆมีช่วงอายุ 7-8 ปีแต่เมื่อเด็กๆโตขึ้นไปจนถึงอายุ20ปีเรายังได้กลับมาย้อนความทรงจำยังจำเรื่องราวยังเรียกว่าสัมผัสเรื่องราวของความทรงจำตอนอายุ 7-8 ปีได้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆปลายทางตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆที่อยู่ต้นทางเดี๋ยวขอน้องกล้าก่อนค่ะคนแรกน้องกล้าจะมีวิธีเรียกว่าจัดเก็บความทรงจำจัดเก็บประสบการณ์ของเราให้ยังคงอยู่ไม่เลือนหายไปได้อย่างไรบ้างคะ
2: เขียนไดอารี่ครับ
1: เก่งมากๆน้องกล้าบอกว่าวิธีการจัดเก็บความทรงจำของน้องกล้าหรือว่าเรื่องราวที่ประทับใจของน้องกล้านะคะก็เก็บเป็นความทรงจำนะคะเขียนลงในไดอารี่ทุกวันถ้าเราโตขึ้นแล้วเรากลับมาย้อนอ่านใช่ไหมคะเด็กๆก็เหมือนว่าเราได้กลับไปสู่ช่วงวัยนั้นได้สัมผัสถึงความประทับใจความเสียใจหรือความปลื้มปิติในเวลานั้นนั่นเองนะคะโอ้โหมีใครในที่นี้เขียนไดอารี่บ้างยกมือสูงๆเลยค่ะมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะมีน้องอีฟมีน้องวันใหม่นะคะหลายคนเลยนะคะที่เขียนไดอารี่นะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีใครเขียนไดอารี่บันทึกความทรงจำของตนเองบ้างอยากให้เด็กๆนะคะทุกคนเขียนไดอารี่นะคะเพราะว่าอยากให้เด็กๆได้เก็บความทรงจำไว้ครูแหม่มก็เสียดายนะคะที่ไม่ได้บันทึกไดอารี่ไว้นะคะก็เลยจำช่วงเวลาที่เรายังเด็กได้ไม่ครบทุกเรื่องนะคะถ้าเด็กๆเขียนบันทึกไดอารี่เนี่ยก็จะทำให้จำช่วงเวลาที่เรายังเป็นเด็กแบบนี้ค่ะได้ไปอย่างยาวนานเลยนะคะเอาละ

ที่เรียกว่าโด่งดังทางโซเชียลมีเดียนะคะก็คือครอบครัวของเรไรรายวันนะคะเป็นนามปากกานะคะของคนที่บันทึกไดอารี่นะคะแล้วก็เป็นเด็กเป็นเด็กเขาเริ่มบันทึกตั้งแต่ช่วงอายุ7ขวบเหมือนเด็กๆเลยใช่ไหมคะบันทึกทุกวันเลยคนที่บันทึกก็จะมีต้นหลิวต้นหลิวเป็นผู้หญิงค่ะเด็กๆที่อยู่ด้านริมนั้นนะคะแล้วก็มีก้อนเมฆและสายลมนะคะที่เป็นฝาแฝดกันนะคะเป็นครอบครัวสุวีรานนท์นั่นเองนะคะก็คือผู้ปกครองเนี่ยก็ปลูกฝังให้เด็กๆนะคะบันทึกไดอารี่นั่นเองอยากเห็นไดอารี่ของพี่ๆไหมคะอยากเห็นนะคะคุณครูได้นำบางส่วนมานะคะให้เด็กๆดูการบันทึกไดอารี่นะคะเด็กๆ เขาก็หนึ่งเลยส่วนแรกเนี่ยเขาก็จะมีการลงวันที่นี่เรียกว่าการเขียนวันที่แบบเต็มใช่ไหมคะเหมือนที่เราเนี่ยเขียนลงในสมุดของเราเลยนะคะแต่ว่าวิธีการบันทึกไดอารี่มีหลากหลายเด็กๆอาจจะเขียนวันที่เต็มก็ได้หรือเขียนวันที่แบบย่อเช่น1มจุดคจุด62แบบนี้ก็ได้หรือ01ทับ01ทับ62แบบนี้ก็ได้นะคะให้รู้ว่าเราเขียนวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะมาดูไดอารี่เล่มนี้กันค่ะเด็กๆในหน้านี้เขาบันทึกวันที่1มกราคมพุทธศักราช2562นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านหน้านี้พร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: ึ่งค่ะมีเครื่องหมายไปยันน้อยเราต้องอ่านว่าอะไรคะ
1: กรุงเทพมหานคร
0: ขอใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่คนในกรุงเทพมหานคร
2: สวัสดีปีใหม่ในกรุงเทพ
3: เราะ

0: เก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่ก็คือไดอารี่นะคะของวันที่1มกราคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูวิธีการเขียนไดอารี่นะคะเวลาที่เราเขียนไดอารี่หรือว่าเราเขียนเรื่องราวเนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องคุณครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นอย่างไรเอ่ยมันแรกคำแรกเราจะต้องย่อหน้าเข้ามานั่นเองนะคะย่อพอสมควรนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าฉีกคำนะคะเช่นฉันเป็นคนหนึ่งก็ควรที่จะอยู่บรรทัดเดียวกันนั่นเองนะคะหรือว่าบางคำเนี่ยอาจจะเป็นบันทึกไดอารี่ของเด็กๆที่เด็กๆบันทึกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปอยู่ในงานเขียนอื่นๆเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนจากภาษาพูดใช่ไหมคะเป็นภาษาเขียนเช่นคำว่ายังไงจะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะอย่างไรนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะมาดูอีก1วันค่ะเด็กๆนี่เลยอีก1วันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกว่าวันที่เขาจดบันทึกเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่คะ
1: ว
0: ัน
1: อ
0: ัง
1: คารที่17ธันวาคม2567
0: วันอังคารนะคะที่17ธันวาคมนะคะ2567นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูย่อหน้าแรกนะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูอ่านให้เด็กๆฟังดีกว่าเขาบันทึกไว้ว่ากลับจากโรงเรียนฉันรีบถามแม่ว่าคุณตาเป็นยังไงบ้างส่งข่าวมาหรือเปล่าน้ำยังท่วม

0: ไหมแม่ตอบว่าบ้านสวนที่สิชนน้ำไม่ท่วมแล้วฝนหยุดตกฟ้าเปิดวันนี้คุณตาแค่เก็บกวาดนิดหน่อยฉันได้ยินก็โล่งใจดีใจว่าแผนเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่สิชนปลายสัปดาห์หน้าไม่ล่มแม่บอกว่าค่อยเช็คสถานการณ์ใกล้วันเดินทางอีกทีให้ฉันกับน้องๆเตรียมจัดกระเป๋ารอไว้ก่อนนี่ก็คือการบันทึกไดอารี่เด็กๆมีใครที่บันทึกไดอารี่เหมือนกับพี่ๆบ้างไหมคะแบบนี้มีไหมคะมีของน้องอีฟนั่นเองนะคะเหมือนกันค่ะเด็กๆ เวลาที่เราย่อหน้ากลับเข้ามานะคะเด็กๆขอให้เด็กๆย่อหน้าเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะเด็กๆพอสมควรแต่ไม่ต้องย่อหน้ามาถึงกลางของหน้ากระดาษแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะแล้วก็บางคำยังมีการตัดคำนิดหน่อยเห็นคำว่าวันเดินทางไหมคะเดินทางเป็นคำเดียวกันนะคะเด็กๆ ก็จะต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกันถ้าเด็กๆเขียนบรรทัดนี้ไม่พอเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
1: เอาคำว
0: ่าเดินลงมาด้านล่างเป็นเดินทางด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของเรไรรายวันนั่นเองนะคะพี่ต้นหลิวมีใครอีกนะคะก้อนเมฆและสายลมนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากคนที่อยู่ในโซเชียลแล้วคนดังในโซเชียลแล้วนะคะก็ยังมีเด็กนะคะที่อยู่ต้นทางนะคะที่บันทึกไดอารี่ทุกวันนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะคุณครูก็มีสมุดบันทึกไดอารี่นะคะมาให้เด็กๆดูเดี๋ยวให้เด็กๆดูสมุดบันทึกไดอารี่เล่มนี้ค่ะเล่มนี้เด็กๆสังเกตเห็นนี่คือหน้าปกนะคะนำสมุดสมุดบันทึกไดอารี่เนี่ยเราสามารถนำสมุดในโรงเรียนของเรานำมาใช้ได้สมุดอื่นๆนอกเหนือมาใช้ได้แล้วก็สามารถตกแต่งหน้าปกให้เป็นของเราเองนี่เดี๋ยวเด็กๆดูในต้นไม้ต้นไม้นี้เขาเขียนว่าอะไรนะคะ
1: ห้ามเปิด
0: เขาบอกว่าไดอารี่นี้ห้ามเปิดวันนี้เราจะมาขอเจ้าของเขาให้มาเปิดความลับในไดอารี่นะคะเจ้าของคนนี้เป็นใครไม่ใกล้ไม่ไกลยิ้มหวานรอแล้วนะคะไดอารี่เล่มนี้เป็นของน้องอีฟปรบมือให้น้องอีฟค่ะนี่น่ารักเชียวนะคะน้องอีฟเป็นคนที่บันทึกไดอารี่ทุกวันนะคะเป็นคนที่เก็บความทรงจำนะคะในช่วงเวลาที่เรายังเด็กอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆอยากเห็นสิ่งที่อยู่ในไดอารี่ของน้องอีฟไหมคะ
1: yeah. อ
0: ยากเห็นน้องอีฟ อนุญาตให้คุณครูเปิดความลับนี้หรือเปล่าคะ
1: yeah.
0: อนุญาตนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไดอารี่ของน้องอีฟกันค่ะเด็กๆลองดูหน้านี้นะคะหน้าซ้ายเห็นไหมคะไดอารี่เราสามารถเขียนนะคะเด็กๆแล้วก็ลงวันที่เห็นไหมคะน้องอีฟจะเขียนวันที่แบบย่อเด็กๆลองดูหน้าซ้ายหน้าซ้ายนะคะน้องอีฟเขียนวันที่13เดือน1ปีอะไรคะ2568นั่นเองนะคะเด็กๆลองดูค่ะเด็กๆน้องอีฟเนี่ยยังไม่เคยเรียนเรื่องการเขียนเรื่องการเขียนไดอารี่ใช่ไหมคะน้องอีฟก็จะบันทึกตามแบบฉบับของตนเองนะคะนี่เลยเด็กๆลองดูวันนี้ฉันมีความสุขมากแม่ฉันให้เงินไปโรงเรียน40บาทวันนี้ฉันเล่นเกมแม่ลูกฉันเป็นพี่วันใหม่เป็นแม่การเป็นน้องเล็กสุดใบหม่อนเป็นน้องคนกลางและวันนี้ฉันเล่นสนามเด็กเล่นและวันนี้ฉันตัดผมสั้นนี่เด็กๆเห็นไหมคะน้องอีฟบันทึกตามเรื่องราวที่เราได้เจอในแต่ละวันใช่ไหมคะเด็กๆลองดูย่อหน้าแรกน้องอีฟเวลาที่เราบันทึกไดอารี่หรือว่าเราเขียนเรื่องราวที่เป็นทางการเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: ย
0: ่อหน้าเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีบางช่วงที่น้องอีฟไม่ได้เว้นวรรคเช่นวันนี้ฉันมีความสุขมากน้องอีฟอาจจะเว้นวรรคแม่ฉันให้เงินไปโรงเรียน40บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งหน้าหน้านี้น้องอีฟก็วาดภาพประกอบใช่ไหมคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไหมคะเกี่ยวนะคะเกี่ยวนะมาดูหน้าถัดไปค่ะนี่เลยอาจจะไม่ได้บันทึกทุกวันใช่ไหมคะบันทึกเป็นวังบางวันนะคะวันต่อมาเป็นวันที่21เดือน1พุทธศักราช2568เด็กๆสามารถเขียนไดอารี่สามารถเขียนวันที่แบบนี้ได้นะคะวันนี้ฉันร้องไห้เพราะครูแก้วตาจะลาออก พราะจะกลับบ้านฉันเสียใจมากมากมากมากเลยนี่ถ้าเด็กๆไม่ได้เขียนไว้จะจำได้ไหมคะว่าเราเคยเสียใจเพราะว่าคุณครูที่เรารักเนี่ยลาออกจำได้ไหมคะจำไม่ได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆปรบมือให้น้องอีฟของเราค่ะนี่เลยน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องราวที่เราจะเรียนนะคะก็คือในเรื่องของเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะก็คล้ายๆกับการเขียนเรื่องจากไดอารี่สิ่งที่เราได้พบได้เจอมานั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องบอกหลักของการเขียนเรื่องจากประสบการณ์ได้เขียนเรื่องจากประสบการณ์ได้รวมทั้งมีมารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูหลักการเขียนเรื่องจากประสบการณ์1เด็กๆจะต้องพิจารณาเรื่องหัวข้อที่จะเขียนหรือหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะคะ2เด็กๆจะต้องเตรียมเนื้อเรื่องเราจะเตรียมเนื้อเรื่องอย่างไรเราก็จะต้องวางโครงเรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง4คือเขียนเล่าเรื่องนะคะจากประสบการณ์ตามลำดับที่วางไว้นะคะเขียนจากเรื่องที่เราเล่านั่นเองนะคะ4ในตอนจบนะคะอาจมีการสรุปหรือสอดแทรกข้อคิดต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาเด็กๆคะหลักในการเขียนเนี่ย1เด็กๆจะต้องกำหนดสิ่งที่เขียนให้ชัดเจน2เหมือนกันเลยใช่ไหมคะจัดลำดับเหตุการณ์นะคะตามลำดับความเป็นจริงลำดับก่อนลำดับหลังนะคะเขียนเรื่องให้มีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันอาจจะมีคำที่เข้ามาเชื่อมเช่นคำว่ากับและแบบนี้นะคะเด็กๆต่อมาใช้ลายมือบรรจงตัวถ้าเด็กๆอยู่ป.2เนี่ยก็จะเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดใช่ไหมคะอ่านง่ายเราเรียนเรื่องการคัดลายมือไปแล้วก็จะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการเขียนด้วยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆรักษาความสะอาดในการเขียนและใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมเน้นย้ำเด็กๆนะคะในเรื่องที่6นะคะในข้อที่6ก็คือการใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมในปัจจุบันนี้เนี่ยคุณครูเคยเห็นไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเราหรอกค่ะเด็กๆ เคยเห็นตามข้างทางที่จะมีเด็กนักเรียนหรือจะมีคนที่อายุมากแล้วไปขีดเขียนสิ่งที่เป็นสิ่งสาธารณะแล้วก็เขียนถ้อยคำที่หยาบคายไม่สุภาพแบบนี้สมควรทำไหมคะน้องดาเนียสมควรทำไหมคะไม่สมควรทำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆหลักในการเขียนเรื่องที่ดีต่อมาก็คือจะต้องมีสมาธินะคะตั้งใจในการเขียนนั่นเองนะคะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขียนไม่เขียนสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นความจริงต้องเขียนในเรื่องที่เป็นความจริงไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะคะถ้าต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเนี่ยก็ควรที่จะอ้างอิงด้วยนะคะเขียนสะกดคำให้ถูกต้องเว้นวรรคตอนในการเขียนให้ถูกต้องนะคะเมื่อเขียนเสร็จเนี่ยควรตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับมารยาทในการเขียนให้เด็กๆยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อค่ะมารยาทในการเขียนเริ่มจากกลุ่มไหนดีกลุ่มที่1ค่ะมารยาทในการเขียน1ข้อค่ะ
2: ไม่เขียนด้วยถ้อยคำหยาบคายค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เขียนด้วยถ้อยคำหยาบคายเก่งมากๆต่อมากลุ่มที่2น้องมอสค่ะ
3: เขียนตัวบรรจงครับ
0: เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
4: เขียนลายมือสวยงามค่ะ
0: คล้ายๆกับกลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะกลุ่มอื่นมีอีกไหมคะกลุ่มที่5น้องวันใหม่ค่ะ
5: เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องค่ะ
0: เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องไม่ฉีกคำนั่นเองนะคะมาดูมารยาทในการเขียนค่ะข้อแรกแน่นอนจะต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยงามเมื่อคนอ่านเนี่ยจะได้อ่านได้อย่างอะไรคะสบายตานั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคะข้อที่3เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องข้อที่4ไม่ขีดเขียนในเอกสารของผู้อื่นนะคะและข้อที่5ค่ะรักษาความสะอาดในการเขียนนะคะเมื่อเด็กๆจะต้องลบใช่ไหมคะจะต้องลบให้สะอาดนะคะแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราลบเนี่ยมันไปลบตัวอักษรที่อยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างของเราหรือเปล่านะคะก็จะต้องเติมให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะต่อมาคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาลองก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราอาจจะเล่าเป็นเรื่องก่อนนะคะในหัวข้อสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะเอาละค่ะใครที่มีสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะอยู่ที่บ้านบ้าง ไหนใครอยากออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของฉันบ้างใครดีคะนี่เด็กปลา

0: ีใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างและใครอยากออกมาเล่าบ้างคะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะมาเลยค่ะน้องกิ่งก้าวสัตว์เลี้ยงของฉันเดี๋ยวให้น้องกิ่งก้าวนะคะเล่าเรื่องราวของตัวเองก่อนออกมายืนได้เลยค่ะเอาละค่ะวิธีการเล่าเรื่องเหมือนที่คุณครูสอนไปในชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเล่าได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและผู้ฟังทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐลินีทิพาระชื่อเล่นชื่อน้องกิ่งก้าวค่ะฉันมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวนึงเป็นหมาตัวสีดำชื่อว่าเป๊ปซี่ค่ะและวันหนึ่งมีพี่ข้างๆบ้านขอเลี้ยงค่ะฉันเสียใจมากและพี่ข้างๆบ้านชื่อว่าพี่วิค่ะเขาขอเลี้ยงหมาฉันเลยไปเยี่ยมมันทุกวันค่ะเพื่อนๆมีข้อสักถามอะไรไหมคะ
0: ในชั่วโมงนี้ไม่มีข้อสักถามนะคะเก่งมากๆประมือให้น้องค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูไม่ได้ให้เด็กๆเตรียมเรื่องมาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องกิ่งก้าวเนี่ยเมื่อออกมาเล่านะคะก็อาจจะมีบางช่วงที่เป็นยังไงคะเป็นเล่าเป็นวนเหตุการณ์ไปใช่ไหมคะในเรื่องเนี่ยก็คือน้องเนี่ยตอนแรกเลี้ยงสุนัขที่ชื่อว่าเป๊ปซี่ตัวสีดำใช่ไหมคะก็เลยชื่อว่าเป๊ปซี่นะคะก็เลี้ยงไปนะคะเมื่อเลี้ยงไปเรื่อยๆมีพี่ข้างบ้านมาขอเจ้าเป๊ปซี่ใช่ไหมคะไปเลี้ยงต่อใช่ไหมคะหนูเสียใจมากแต่ว่าสุดท้ายก็ได้กลับไปเล่นกับเจ้าเป๊ปซี่ทุกวันใช่ไหมคะเก่งมากๆประมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะนี่แหละค่ะเด็กๆเราก็จะต้องเหมือนกับว่าก่อนที่จะเขียนงานเขียนอะไรก่อนนะคะจะต้องเล่าวางโครงเรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะถึงลงมือเขียนลงในงานเขียนของเรานะคะมาดูในเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันบ้างค่ะเวลาเราเขียนเรื่องใช่ไหมคะเด็กๆแน่นอนด้านบนสุดเราจะเว้นไว้เขียนชื่อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยจะเขียนก่อนเลยก็ได้หรือเด็กๆจะมาเขียนเนื้อเรื่องก่อนแล้วเขียนหรือว่าตั้งชื่อเรื่องทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเว้นวรรควาเรียกว่าต้องเว้นบรรทัดไว้เขียนชื่อเรื่องนั่นเองนะคะมาดูเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันบ้างค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงของคุณแหม่มนะคะที่คุณแหม่มนำมาก็คือบ้านของฉันมีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดคือแมวนกสุนัขและปลาสวยงามฉันรักสัตว์ทุกชนิดที่เลี้ยงไว้เมื่ออยู่บ้านฉันมีหน้าที่ให้อาหารสัตว์ต่างๆสัตว์แต่ละชนิดก็กินอาหารต่างกันแม่ต้มเศษเนื้อคลุกข้าวให้สุนัขกินแมวกินข้าวคลุกปลาส่วนนกและปลาก็กินอาหารต่างจากสุนัขและแมวเมื่ออยู่บ้านฉันเล่นกับสัตว์เลี้ยงทุกวันฉันรักสัตว์เลี้ยงของฉันทุกตัวเพราะมันช่วยให้ฉันหายเหงานี่ก็คือเนื้อเรื่องนะคะที่คุณครูเนี่ยเขียนให้เด็กๆดูนะคะให้เด็กๆลองดูยังมีบางภาษานะคะที่คุณครูใช้คำที่เป็นภาษาปากเช่นคำว่าอะไรบ้างมีใครมองเห็นบ้างยังไม่ใช่ค่ะใครเจอบ้างคำว่าอะไรบ้างที่เป็นภาษาพูดภาษาปากยังไม่ถูกค่ะใครเห็นแล้วยกมือเลยค่ะมีรางวัลพิเศษให้ยังไม่ใช่ค่ะยกมือค่ะต้องยกมือค่ะน้องชนกกมลคำว่าอะไรคะ
2: กินครับ
0: คำว่ากินภาษาเขียนต้องเป็นคำว่าร
2: ับประทานครับ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องชนกกมลค่ะนี่ตาดียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือคำว่ากินนั่นเองนะคะให้เด็กๆลองเขียนในงานเขียนของตนเองนะคะถ้ายังติดภาษาพูดอยู่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราฝึกไปเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญนั่นเองนะคะในเนื้อเรื่องเนี่ยอย่าลืมย่อหน้าเข้ามานะคะเด็กๆแล้วก็อย่าตัดคำถ้าเด็กๆอยากให้งานเขียนของเราสวยงามดูด้านหลังของครูแหม่มเห็นไหมคะเด็กๆด้านหลังจะมีลักษณะที่ไม่เอ็นไปข้างหน้าไม่เอ็นมาข้างหลังเห็นไหมคะจะอยู่ในระนาบเดียวกันแนวดิ่งแนวตรงแบบนี้นะคะถ้าอยากให้สวยงามนะคะเด็กๆก็ลองดูคำนะคะว่าเราจะสามารถเขียนอย่างไรให้ งานชิ้นงานของเราผลงานของเราสวยงามนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ เป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือกิจกรรมในใบงานที่2เรื่องเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะซึ่งใบงานที่เด็กๆได้นะคะในเล่มแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นหัวข้อสัตว์เลี้ยงของฉันเหมือนของครูแมมเลยแต่ครูแมมกลัวว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางบางคนจะไม่มีสัตว์เลี้ยงของตนเองนะคะคุณครูก็เลยเสนอเนื้อเรื่องนะคะหัวข้ออีกหัวข้อนึงก็คือในเรื่องของความสุขในโรงเรียนให้เด็กๆลองเลือกว่าเด็กๆจะเขียนหัวข้อไหนระหว่างสัตว์เลี้ยงของฉันหรือความสุขในโรงเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1เลยเด็กๆเตรียมเรื่องมาก่อน2ลองพูดลองเล่ากับตนเองเรียงลำดับให้ถูก3เด็กๆถึงจะค่อยเขียนลงไปในงานเขียนของตนเองนะคะจะได้ไม่เขียนเขียนแล้วก็ลบๆนะคะงานจะได้สะอาดนั่นเองไม่วกไปวนมานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะให้เด็กๆลองเล่าก่อนนะคะเขียนในหัวข้อสัตว์เลี้ยงของฉันก็ได้หรือความสุขในโรงเรียนก็ได้ค่ะประสบการณ์ของตนเองนะคะเด็กๆไม่ต้องดูของเพื่อนนะได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะความยาวไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะคะขอลายมือสวยงามตัวบรรจงด้วยนะคะ

้องสตางค์น้องสตางค์จะเลือกสัตว์เลี้ยงของฉันหรือความสุขในโรงเรียนก็ได้ค่ะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเด็กๆมาโรงเรียนทุกวันใช่ไหมคะเด็กๆก็อาจจะมีเรื่องราวที่ประทับใจในการมาโรงเรียนนะคะก็อาจจะมีการเขียนเรื่องราวได้มากกว่านั่นเองค่ะ

ะของเด็กๆอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะส่วนเด็กๆต้นทางใครต้องการความช่วยเหลือนะคะคิดคำไหนไม่ออกคิดคำศัพท์ไม่ออกเขียนคำไหนไม่ได้นะคะยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะ

เด็กๆเมื่อเขียนจบ1ประโยคแล้วอย่าลืมย้อนกลับมาอ่านประโยคที่เขียนแล้วบางครั้งเราลืมเขียนบางคำไปนะคะเมื่อเขียนจบ1ประโยคแล้วนะคะเด็กๆย้อน

0: โอ้โหหลายคนเลยนะคะไม่เป็นไรใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปเขียนเป็นการบ้านได้นะคะเอาละค่ะจากที่เดินดูมานะคะเรามีคนที่จะออกมานำเสนอผลงานนะคะก็คือน้องดาเนียประมือให้น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียหยิบไมโครโฟนมาด้วยค่ะหยิบแบบฝึกหัดมาด้วยค่ะเดี๋ยวให้น้องดาเนียเดี๋ยวให้น้องดาเนียนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองเขียนมานะคะให้เด็กๆดูงานเขียนของเพื่อนด้วยนะคะเอาละค่ะน้องดาเนียเล่าได้เลยค่ะชื่อเรื่องก่อนค่ะ
1: สัตว์ของฉันหนูมีสัตว์เลี้ยงคือปลาทองและปลาเงินอยู่มาวันหนึ่งมีแมวข้างบ้านจับปลาทั้งสองตัวไปพ่อเลยพาไปซื้อปลาหางนกยูงและปลาชนิดต่างๆมาใส่ในตู้เดียวกันหนูเลยดูแลอย่างดีเพราะอยากให้อยู่กับหนูไปนานๆหนูเลยไปหาฝามาปิดเพื่อไม่ให้แมวจับปลาไปได้อีก
0: เก่งมากๆเลยประมือให้น้องดาเนียค่ะนี่ดูวิธีการเขียนของน้องดาเนียหนึ่งเลยด้านบนเขียนชื่อเรื่องมีใครไม่มองไหมคะสองบรรทัดที่สองย่อหน้าได้ถูกต้องสวยงามนะคะต่อมามีการเว้นวรรคถูกต้องแต่ว่ามีช่วงหลังๆใช่ไหมคะนี่เลยไม่ได้เว้นวรรคนะคะแล้วก็ด้านหลังเด็กๆลองสังเกตของเพื่อนเห็นไหมคะสวยงามไหมคะสวยงามแบบนี้รับไปเลย10คะแนนเต็มประมือให้น้องดาเนียค่ะเอาละค่ะเด็กๆคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะหรือว่าลองดูว่าตนเองเนี่ยมีการฉีกคำหรือคำไหนที่หายไปหรือเปล่าให้เด็กๆลองแก้ไขนะคะแล้วก็นำมาส่งนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นำมาส่งครูแหม่มด้วยนะคะจะได้ให้คะแนนกับเด็กๆได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะก็คือวิธีการก็คือ1คิดเด็กๆพูดค่ะคิดชูนิ้วขึ้นมาค่ะคิดคือคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนนะคะ2เตรียมเตรียมเนื้อเรื่องที่เราจะเขียนนั่นเองนะคะ3วาง
2: 3วาง
0: วางอะไรคะ
2: ว
0: างโครงเรื่องนั่นเองนะคะวางลำดับของเรื่องนั่นเองนะคะ4เขียน5แทรก
2: 5
0: แทรกคือแทรกข้อคิดเข้าไปในเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะเด็กๆป.2เนี่ยอาจจะยังไม่แทรกยังแทรกข้อคิดได้ไม่มากใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปนะคะขอใหม่นั่งหลังตรงค่ะเตรียมตัว1 2วิธีการเขียนเรื่องจากประสบการณ์1
2: ค
0: ิด2
2: ค
0: ิด3
2: วาง
0: 4เก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะนอกจากจะพูดตามได้แล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในงานเขียนของเราด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาเปิดโลกของจินตนาการนะคะในเรื่องจินตนาการสานความคิดนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆการเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะก็ฝากเด็กๆกลับไปนะคะทบทวนรวมถึงนำความรู้นะคะไปใช้ในการเขียนไดอารี่เขียนงานเขียนต่างๆนะคะก็จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ในความทรงจำของเราเมื่อย้อนกลับมาอ่านเมื่อไรก็มีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเอ้อกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสาร

ที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะเรายังอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะซึ่งสำหรับในชั่วโมงวันนี้ค่ะเด็กๆยังได้อยู่เรียนรู้ในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพค่ะซึ่งจะมีข้อกำหนดแบบไหนเด็กๆปลายทางจะต้องคอยติดตามค่ะซึ่งเด็กๆคะในวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ1รูปแทน5หน่วยนั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะสามารถอ่านและตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด1รูปแทน5หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะก่อนอื่นเลยค่ะในโรงเรียนของนักเรียนใช่ไหมคะจะมีร้านสหกรณ์ในโรงเรียนซึ่งร้านสหกรณ์ในโรงเรียนของนักเรียนขายอาหารอะไรกันบ้างเอ่ยซึ่งเด็กๆปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยซึ่งมาดูกันค่ะในโรงเรียนของครู

0: ีดที่5ค่ะครูฟิล์มจะทำการขีดทับทั้ง4เลยเพื่อที่จะให้เด็กๆง่ายต่อการอ่านนั่นเองซึ่งเด็กๆเคยเห็นรอยขีดแบบนี้ไหมคะ
1: เคยเห็น
0: ในลักษณะใดบ้างตอนเลือกตั้งประธานนักเรียนเขาจะใช้รอยขีดนี้ในการนับไหมคะจะใช้รอยขีดนี้ในการนับใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปยืนขึ้นได้เลยค่ะได้อะไรบอกกับเพื่อนๆปลายทางได้เลยค่ะได้แซนด์วิชกับซาลาเปาใช่ไหมคะครูฟิล์มจะทำการบันทึกลงในช่องแซนด์วิชและซาลาเปานั่นเองค่ะเอาละค่ะเลขที่ต่อไปยืนขึ้นเลยค่ะ
2: แซนด์วิช2ชิ้นครับ
0: แซนด์วิช2ชิ้นนั่นเองค่ะครูฟิล์มเขียนทำการขีดค่ะเนื่องจากมี4รอยขีดแล้วใช่ไหมคะรอยขีดที่1ค่ะครูฟิล์มทับไปเลยเป็นทับทั้ง4รอยขีดและอีก1รอยขีดค่ะครูฟิล์มเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปยืนขึ้นเลยค่ะซาลาเปากับขนมจีบค่ะครูฟิล์มทำการบันทึกข้อมูลลงในช่องรายการซาลาเปากับขนมจีบค่ะในที่ต่อไปยืนขึ้นเลยค่ะ
3: แซนด์วิชกับไส้กรอกครับ
0: แซนด์วิชกับไส้กรอกนั่นเองค่ะในที่ต่อไปยืนขึ้นเลยค่ะ
4: แซนด์ว
0: ิ
4: ชก
0: ับ
4: ไส้กรอก
0: ได้แซนด์วิชกับไส้กรอกค่ะเอาละในที่ต่อไปพร้อมไหมคะว่ามาเลยค่ะ
4: แซนด์วิชกับซาลาเปาค
0: ่
4: ะ
0: แซนด์วิชกับซาลาเปาค่ะเลขที่ต่อไปพร้อมไหมคะยืนขึ้นได้เลยค่ะได้ขนมจีบ2ชิ้นค่ะเลขที่ต่อไปค่ะยืนขึ้นเลย
5: ขนมจีบ2ชิ้นครับ
0: ขนมจีบ2ชิ้นค่ะซึ่งเด็กๆลองสังเกตนะคะถ้ารอยขีดค่ะครบ4รอยขีดแล้วรอยขีดที่5ครูฟิล์มจะขีดทับทั้ง4รอยขีดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
4: ซาลาเปาก
0: ับ
4: ขนมจ
0: ี
4: บค
0: ่
4: ะ
0: ซาลาเปากับขนมจีบค่ะต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปอีก1รอบค่ะซาลาเปากับขนมจีบค่ะเลขที่ต่อไปพร้อมยืนขึ้นได้เลยค่ะ
6: ขนมจีบกับแซนด์วิชค
0: ่
6: ะ
0: ขนมจีบกับแซนด์วิชเรียบร้อยค่ะเลขที่ต่อไปค่ะไส้กรอกกับขนมจีบค่ะและเลขที่ต่อไปค่ะพร้อมไม่เอ่ยยืนขึ้นเลยค่ะ
7: แซนด์วิชกับขนมจีบค่ะ
0: แซนด์วิชกับขนมจีบนั่นเองค่ะในที่ต่อไปพร้อมไหมคะยืนขึ้นเลยค่ะ
8: แซนด์วิชกับซาลาเปาค่ะ
0: แซนด์วิชกับซาลาเปาค่ะในที่ต่อไปค่ะ
9: แซนด์วิชกับขนมจีบค่ะ
0: แซนด์วิชกับขนมจีบค่ะในที่ต่อไปพร้อมไหมคะยืนขึ้นเลยค่ะ
10: แซนด์วิชกับซาลาเปาค่ะ
0: แซนด์วิชกับซาลาเปาค่ะต่อไปพร้อมไหมคะยืนขึ้นเลยค่ะ
11: ซาลาเปากับแซนด์วิชค่ะ
0: ซาลาเปากับแซนด์วิชค่ะเลขที่ต่อไปค่ะ
12: แซนด์วิชกับซาลาเปาค่ะ
0: แซนด์วิชกับซาลาเปาค่ะเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปไม่มาใช่ไหมคะข้ามไปเลขที่ต่อไปได้เลยค่ะ
13: ขนมจีบกับแซนด์วิชค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะขนมจีบกับแซนด์วิชค่ะมีอีกไหมคะเลขที่ต่อไปค่ะ
14: ซาลาเปากับขนมจีบค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะซาลาเปากับขนมจีบและต่อไปค่ะ
15: ขนมจีบ2อันค่ะ
0: ขนมจีบ2ชิ้นโชว์ให้เพื่อนๆแปลทางดูหน่อยลูกขนมจีบ2ชิ้นเยี่ยมมากเลยค่ะและที่ต่อไปค่ะ
16: แซนด์วิชกับขนมจีบค่ะ
0: โชว์ให้เพื่อนๆแปลทางดูหน่อยลูกแซนด์วิชกับขนมจีบค่ะต่อไปค่ะ
17: แซนด์วิชกับไส้กรอกค่ะ
0: แซนด์วิชกับไส้กรอกต่อไปค่ะ
18: แซนด์วิชกับไส้กรอกค่ะ
0: เอามาอีก1รอบค่ะ
18: แซนด์วิชกับไส้กรอกค่ะ
0: แซนด์วิชกับไส้กรอกนั่นเองใช่ไหมคะ

0: เอาล่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะเนื่องจากเพื่อนไม่มาโรงเรียน2คนใช่ไหมคะทำให้บัตรรูปค่ะยังมีเหลืออยู่ครูพิมพ์ขอเลขที่9ค่ะมาเลยซึ่งจะให้ออกมาหยิบค่ะให้เพื่อนๆปลายทางดูว่าในกล่องค่ะยังเหลือรูปอะไรบ้างอ่ะมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางมาติดตามกันนะคะว่าในกล่องจะเหลือรูปอาหารชนิดใดค่ะหยิบเลยบอกเพื่อนๆปลายทางค่ะขนมจีบ2ชิ้นค่ะครูฟิล์มบันทึกข้อมูลลงในแผนภูมิของเราต่อไปค่ะยังมีเหลืออยู่อีกน้องกัปตันหยิบขึ้นมาเลยค่ะให้เพื่อนๆปลายทางดูเลยค่ะซึ่งก็คือรูปอะไรเอ่ยขนมจีบทั้ง2ชิ้นเลยใช่ไหมคะต้องขอบคุณน้องกัปตันมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางดูค่ะขณะนี้ครูฟิล์มได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะในแผนภูมิของครูฟิล์มมีรอยขีดทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆทราบไหมคะเด็กๆลองดูค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่ารอยขีดในลักษณะนี้เด็กๆมักจะพบเจอที่ใดบ้างพบเจอที่ใดบ้างคะลองมาฟังกลุ่มที่4ค่ะว่าน้องปลื้มเคยเจอที่ไหนบ้างคะ
1: เลือกตั้งสภานักเรียนครับ
0: เลือกตั้งสภานักเรียนใช่ไหมคะซึ่งบางโรงเรียนค่ะอาจจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนหรือว่าสภาโรงเรียนนั่นเองอาจจะมีการนับคะแนนใช่ไหมคะก็จะนิยมใช้รอยขีดนี้ในการนับค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าเรามักจะพบเจอรอยขีดได้ตามบริเวณที่มีการเลือกตั้งมีการนับคะแนนเสียงนั่นเองค่ะและถ้าครูฟิล์มจะเปลี่ยนรอยขีดเป็นแผนภูมิรูปภาพเด็กๆคิดว่าครูฟิล์มจะต้องแทน1รูปภาพเท่ากับกี่หน่วยคะกี่หน่วยเอ่ยเนื่องจากรอยขีดของเรา100ขีด1มัดนี้ใช่ไหมคะแทนจำนวนกี่รอยขีดคะกี่รอยขีดคะ500ขีดใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าครูฟิล์มจะสร้างแผนภูมิรูปภาพให้1ภาพแทนกี่หน่วยดีคะกี่หน่วยดี5หน่วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะซึ่งครูฟิล์มได้ยกแผนภูมิรูปภาพที่เราได้สำรวจเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเป็นรอยขีดมาค่ะและครูฟิล์มบอกว่าจะแสดงค่ะจำนวนอาหารชนิดต่างๆที่ร้านสหกรณ์ขายได้ใน1วันซึ่งมีทั้งหมดกี่รายการคะกี่รายการเอ่ยมีรายการอะไรบ้างมีซาลาเปามีอะไรอีกคะขนมจีบไส้กรอกแซนด์วิชและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือยังไม่มีการกำหนดข้อกำหนดด้านล่างใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าจะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนกี่ชิ้นดีคะ5ชิ้นนั่นเองใช่ไหมคะครูฟิล์มค่ะกำหนดด้านล่างว่ากำหนดให้1รูปแทนจำนวนอาหาร5ชิ้นนั่นเองค่ะและเด็กๆคิดว่าเราจะแสดงรูปภาพแทนรอยขีดได้อย่างไรเด็กๆลองดูค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ครูฟิล์มวงล้อมรอบซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่ารอยขีดค่ะ500ขีดแทนรูปภาพกี่รูปคะ
2: 1
0: รูปนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าในช่องรายการซาลาเปารูปซาลาเปาทั้งหมดกี่รูปลูกกี่รูปคะ2รูปนั่นเองใช่ไหมคะและเด็กๆค่ะไปดูต่อในรายการขนมจีบขนมจีบเด็กๆคิดว่าจะมีรูปขนมจีบทั้งหมดกี่รูปดีลูกกี่รูปคะกี่รูปลูก5รูปนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่ามี500ขีดอยู่5ชุดนั่นเองซึ่งครูฟิล์มจะแสดงด้วยรูปขนมจีบ5รูปค่ะต่อไปรายการอะไรเสียงดังฟังชัดพร้อมกัน1 2 3
2: ไส
0: ้
2: กรอก
0: ไส้กรอกเด็กๆคิดว่าไส้กรอกจะแทนด้วยรูปภาพกี่รูปคะ1รูปถูกต้องค่ะเยี่ยมมากต่อไปค่ะรายการแซนด์วิชคิดว่าจะมีรูปแซนด์วิชทั้งหมดกี่รูปคะกี่รูปเอ่ย4รูปนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่ารอยขีด1ชุดขาดแทนด้วย500ขีดใช่ไหมคะจะแทนด้วยรูปภาพ1รูปนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะในการอ่านแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องอ่านให้ครบทุกส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิหรือข้อกำหนดแผนภูมิที่อยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะเอาละค่ะในขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆลองไปสังเกตว่าขณะนี้ค่ะครูฟิล์มได้แสดงแผนภูมิรูปภาพที่แสดงจำนวนอาหารชนิดต่างๆที่ร้านสหกรณ์โรงเรียนขายได้ใน1วันเริ่มแรกค่ะในรายการซาลาเปามีอยู่ทั้งหมดกี่รูปคะกี่รูปนะคะ
2: 2
0: รูปใช่ไหมคะแล้ว1รูปแทนจำนวนอาหารกี่ชิ้นคะ
2: 5
0: ชิ้นแสดงว่า2รูปนี้ซาลาเปามีการขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
2: 10ช
0: ิ้น10ชิ้นนั่นเองค่ะครูฟิล์มเขียนจำนวนไว้ด้านหลังต่อไปค่ะเราไปดูในรายการขนมจีบมีทั้งหมดกี่รูปคะ

0: ี่รูปนะคะ5รูปนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะนับทีละ5หรือนับจำนวนรูปแล้วนำไปคูณด้วย5ชิ้นนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับไปพร้อมกันนับทีละ5ทั้งปลายทางและต้นทางค่ะพร้อมไหมคะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ5 10 15 20 25แสดงว่าขนมจีบขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ
1: 25
0: ชิ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในรายการไส้กรอกเด็กๆลองดูในรายการไส้กรอกมีรูปทั้งหมดกี่รูปคะ1รูปใช่ไหมคะแล้ว1รูปนี้ขายได้1ชิ้นถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเพราะว่าข้อกำหนดด้านล่างเขาให้1รูปแทนจำนวนอาหารกี่ชิ้นคะ5ชิ้นนั่นเองดังนั้นแสดงว่าไส้กรอกในร้านสหกรณ์โรงเรียนขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ5ชิ้นนั่นเองค่ะและในรายการสุดท้ายค่ะนั่นก็คือรายการของแซนด์วิชนี่เลยคะแซนด์วิชมีทั้งหมดกี่รูปคะกี่รูปเอ่ย4รูปนั่นเองใช่ไหมคะแล้ว4รูปเด็กๆคิดว่าจะขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ4รูปรูปละ5ชิ้น4คูณ5เท่ากับ20ชิ้นนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆลองดูค่ะถ้าครูฟิล์มถามว่าในรายการอาหารทั้ง4รายการนี้อาหารชนิดใดขายได้มากที่สุดอาหารชนิดใดขายได้มากที่สุดคะนั่นก็คือขนมจีบค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วรายการอาหารชนิดใดขายได้น้อยที่สุดนั่นก็คือไส้กรอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าครูฟิล์มจะให้นักเรียนได้ทำในส่วนใดซึ่งเมื่อสักครู่ได้บอกครูฟิล์มว่าอาหารชนิดใดขายได้มากที่สุดคะชนิดใดเอ่ยขายได้มากที่สุดนั่นก็คือขนมจีบนั่นเองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมีวิธีการคิดอย่างไรกลุ่มที่3ค่ะครูฟิล์มขอฟังหน่อยค่ะว่าขนมจีบขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะกลุ่มที่3ช่วยกันค่ะได้กี่ชิ้นคะ
2: 25
0: ชิ้นน้องทีทัศน์มีวิธีการคิดอย่างไรคะ
3: นับเพิ่มไปทีละ5ครับ
0: นับเพิ่มไปทีละ5เยี่ยมมากค่ะอ่ะน้องกัปตันค่ะน้องกัปตันบอกว่ามีวิธีการอื่นน้องกัปตันใช้วิธีการใดคะ
4: เอา5มาคูณกับ5ค่ะ
0: นำ5คูณกับ5เยี่ยมมากค่ะเด็กๆมาลองดูค่ะซี่ครูฟิล์มเตรียมไว้ให้ครูฟิล์มบอกว่าในแนวคิดแรกค่ะให้ใช้การนับโดยนับรูปขนมจีบทีละ5จนครบ5รูปนั่นเองเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันค่ะ1รอบ1 2 3 5 10 15 20 25ซึ่งจะเห็นได้ว่านับทั้งหมดได้กี่ชิ้นคะ25ชิ้นนั่นเองใช่ไหมคะไปดูต่อค่ะในแนวคิดที่2สำหรับแนวคิดที่2ค่ะครูฟิล์มบอกว่าให้ใช้การคูณซึ่งรายการขนมจีบมีทั้งหมด5รูปแสดงว่าเราจะคูณได้อย่างไรลูก5รูปรูปละ5ชิ้นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะ5คูณ5เท่ากับจำนวนใดซึ่ง5คูณ5เท่ากับ5คูณ5เท่ากับ
2: 25
0: นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่ารายการขนมจีบค่ะขายได้มากที่สุดเป็นจำนวน25ชิ้นนั่นเองค่ะและถ้าครูวิมถามว่าร้านสหกรณ์ขายซาลาเปาได้น้อยกว่าแซนด์วิชกี่ชิ้นแสดงว่าเด็กๆจะต้องพิจารณาในช่องรายการไหนคะช่องรายการใดเอ่ยซาลาเปากับอะไรคะซาลาเปากับแซนด์วิชนั่นเองเด็กๆลองดูจำนวนค่ะซาลาเปาขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นคะ2รูปใช่2ชิ้นไหมคะไม่ใช่2ชิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าข้อกำหนดด้านล่างบอกว่า1รูปแทนจำนวนอาหารกี่ชิ้นเอ่ย5ชิ้นแสดงว่าซาลาเปา2ลูกขายได้กี่ชิ้นคะ10ชิ้นนั่นเองค่ะและเด็กๆลองไปดูค่ะรายการต่อไปบอกว่าขายซาลาเปาได้น้อยกว่าแซนด์วิชกี่ชิ้นแสดงว่าเด็กๆจะต้องไปดูในรายการใดคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชมีทั้งหมดกี่รูปคะ4รูปใช่4ชิ้นไหมคะไม่ใช่4ชิ้นใช่ไหมคะเพราะว่า1รูปแทน5ชิ้นดังนั้น4รูปค่ะขายแซนด์วิชได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ20ชิ้นนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆบอกครูฟิล์มได้ไหมคะว่าร้านสหกรณ์ขายซาลาเปาได้น้อยกว่าแซนด์วิชกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นเอ่ยได้น้อยกว่ากี่ชิ้นคะ20ลบด้วย10เหลือเท่ากับ10ชิ้นใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆบอกได้ค่ะว่าขายซาลาเปาได้น้อยกว่าแซนด์วิช10ชิ้นซึ่งจะมีวิธีอื่นไหมเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะซึ่งเด็กๆบอกว่า

0: องขีดเส้นแบ่งค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ขีดเส้นแบ่งแล้วเด็กๆลองดูส่วนที่เท่ากันด้านซ้ายใช่ไหมคะเห็นส่วนต่างไหมคะส่วนต่างต่างกันอยู่กี่รูปคะ2รูปแล้วบอกได้เลยไหมคะว่าขายซาลาเปาได้น้อยกว่าแซนด์วิช2ชิ้นใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเนื่องจาก1รูปแทน5ชิ้นนั่นเองดังนั้นค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราขายซาลาเปาได้น้อยกว่าแซนด์วิชกี่ชิ้นคะ10ชิ้นค่ะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะสำหรับในข้อต่อไปซึ่งจะเห็นได้ว่าซึ่งเด็กๆคะครูฟิล์มจะต้องขายไส้กรอกให้ได้อีกกี่ชิ้นถึงจะเท่ากับจำนวนแซนด์วิชที่ขายได้จะต้องขายไส้กรอกให้ได้กี่ชิ้นถึงจะเท่ากับแซนด์วิชที่ขายได้ลองไปดูระหว่างช่องไส้กรอกกับแซนด์วิชค่ะครูฟิล์มขีดเส้นแบ่งเด็กๆเห็นส่วนต่างไหมคะแซนด์วิชมากกว่าไส้กรอกอยู่กี่รูปคะ3รูปนี้ใช่ไหมคะแล้ว3รูปนี้ต่างกัน3ชิ้นใช่ไหมคะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่า1รูปเราแทนกี่ชิ้น5ชิ้นแสดงว่าเด็กๆจะต้องขายไส้กรอกเพิ่มอีกกี่ชิ้นถึงจะเท่ากับจำนวนแซนด์วิชที่ขายได้15ชิ้นเยี่ยมมากเลยเพราะว่า3รูปใช่ไหมคะรูปละ5เด็กๆอาจจะบอกว่านำ3คูณ5ซึ่ง3คูณ5เท่ากับจำนวนใดคะ15นั่นเองหรือถ้าไม่ใช้วิธีการคูณเด็กๆใช้วิธีการนับต่อทีละ5ใช่ไหมคะนับทีละ5นับ5 10 15นับไป3ครั้งเนื่องจากมีอยู่ต่างอยู่3รูปดังนั้นค่ะในข้อนี้จะต้องขายไส้กรอกเพิ่มอีกกี่ชิ้นถึงจะเท่ากับจำนวนแซนด์วิชที่ขายได้กี่ชิ้นคะ15ชิ้นนั่นเองค่ะและเด็กๆคะเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้แสดงให้ดูอีก1รอบค่ะขีดเส้นที่ขายเท่ากันและหาส่วนต่างนั่นก็คือ3รูปจากนั้นค่ะแนวคิดที่1บอกว่าใช้การนับโดยนับรูปทีละ5ซึ่งเมื่อสักครู่ได้นับไปพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะและแนวคิดที่2ค่ะบอกว่าใช้การคูณเนื่องจากต่างกันอยู่3รูปใช่ไหมคะเด็กๆนำ3คูณ5เท่ากับ15ชิ้นนั่นเองค่ะและเด็กๆคะถ้าครูวิมถามว่าใน1วันร้านสากลโรงเรียนขายอาหารได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคิดได้อย่างไรเด็กๆจะสามารถหาได้ไหมคะว่าใน1วันร้านสากลขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเด็กๆประทางมาช่วยครูฟิล์มหานะคะเริ่มจากเด็กๆจะต้องหาใช่ไหมคะว่าในแต่ละรายการขายได้เท่าไหร่แล้วรวมกันนำมารวมกันทั้งหมดหรือใครมีวิธีอื่นไหมคะวิธีอื่นเด็กๆคิดว่าจะมีวิธีการคิดอื่นไหมคะมีอีกไหมลองมาฟังน้องปลื้มค่ะว่าน้องปลื้มมีวิธีการใดคะ
1: นับอาหารทีละ1ครับแล้วค่อยเอามาคูณกันนะคะ
0: ซึ่งก็คือนับจำนวนรูปใช่ไหมคะนับจำนวนรูปทั้งหมดค่ะแล้วนำมาคูณด้วย5นั่นเองเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งสำหรับวิธีการแรกค่ะแนวคิดแรกครูฟิล์มบอกว่าใช้การนับโดยนับทีละ5ของแต่ละรายการโดยครบทุกรายการเรามาช่วยกันนับได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาช่วยเพื่อนๆต้นทางในการนับได้เลยพร้อมไหมคะเมื่อพร้อมแล้วมาค่ะ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60แสดงว่าร้านสากลโรงเรียนขายอาหารทั้งหมดรวมกันได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ60ชิ้นนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดที่2ค่ะครูฟิล์มบอกว่าในแนวคิดที่2ให้หาจำนวนที่ขายได้ในแต่ละรายการเด็กๆคะขายซาลาเปาได้กี่ชิ้นคะ
2: 10ชิ้น
0: ขายซาลาเปาได้10ชิ้นค่ะขายขนมจีบได้กี่ชิ้นคะกี่ชิ้นนะคะ25ชิ้นนั่นเองค่ะและขายไส้กรอกได้กี่ชิ้นคะ
2: 5ช
0: ิ้
2: น
0: 5ชิ้นค่ะขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นคะ
2: 20
0: ชิ้นจากนั้นนำจำนวนทั้งหมดมารวมกันครูฟิล์มถามว่าระหว่างซาลาเปารวมกับขนมจีบค่ะ10ชิ้นรวมกับ25ชิ้นได้เท่ากับกี่ชิ้นคะ
2: 5ชิ้น
0: 35ชิ้นค่ะจากนั้นนำ35ชิ้นรวมกับจำนวนไส้กรอก5ชิ้นได้เท่ากับ
2: 40ช
0: ิ้น40ชิ้นจากนั้นค่ะนำจำนวนทั้ง3รายการรวมด้วยแซนด์วิช40ชิ้นบวก20ชิ้นได้เท่ากับ60ชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งในเด็กจะต้องนำใช่ไหมคะ10บวก25บวก5บวก20ซึ่งเมื่อสักครู่เด็กๆได้ผลบวกเท่ากับจำนวนใดคะ
2: 60
0: ชิ้นนั่นเองค่ะ

0: ากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าครูบีมบอกว่าแนวคิดที่3มาดูกันเลยค่ะแนวคิดที่3บอกว่าใช้การคูณโดยนักเรียนจะต้องนับจำนวนรูปของทุกรายการจากนั้นจะต้องนำมาคูณด้วย5ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับกันค่ะว่าในแต่ละรายการนะคะเมื่อนับรวมกันแล้วจะมีทั้งหมดกี่รูปไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับแล้วได้ทั้งหมดกี่รูปคะ12รูปและนำมาคูณเดย์จะต้องนำมาคูณด้วยอะไรเอ่ยนำมาคูณด้วย5ใช่ไหมคะซึ่งเดย์จะต้องนำ12คูณ5นั่นเองซึ่ง12คูณ5เท่ากับกี่ชิ้นคะ
2: 60
0: ชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งเดย์จะทราบแล้วค่ะว่าจำนวนอาหารที่ร้านสากลขายได้ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะ60ชิ้นนั่นเองค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะถ้าครูฟิล์มถามว่าร้านสหกรณ์โรงเรียนเนี่ยได้เตรียมไส้กรอกไว้20ชิ้นวันนี้จะเหลือไส้กรอกกี่ชิ้นทราบไหมคะลองมาฟังน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มได้คำตอบเท่ากับกี่ชิ้นคะ
3: 5ชิ้นครับ
0: กี่ชิ้นนะคะ
3: 15ชิ้นครับ
0: 15ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า15เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เนื่องจากเด็กๆลองดูค่ะมีจำนวนไส้กรอกใช่ไหมคะจากแผนภูมิเนี่ยกำหนดให้1รูปรูปละ5ชิ้นนั่นคือขายไส้กรอกได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะขายไส้กรอกได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย5ชิ้นใช่ไหมคะแล้วเตรียมไส้กรอกไว้ค่ะ20ชิ้นดังนั้นค่ะเด็กๆคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเตรียมไส้กรอกไว้20ชิ้นขายได้5ชิ้นแสดงว่าถ้าเราหาส่วนต่างใช่ไหมคะจะต้องนำมาลบกันนั่นเองโดยนำ20ลบด้วย5เท่ากับ15ชิ้นนั่นเองซึ่งคำตอบของน้องปลื้มเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับในขั้นตอนต่อไปค่ะจะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแผนภูมิรูปภาพที่เด็กๆจะต้องใช้ในการตอบคำถามจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะซึ่งชื่อแผนภูมิรูปภาพเน้นย้ำค่ะว่าส่วนใหญ่จะอยู่บนแผนภูมิค่ะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรเอ่ย
2: ขนม
0: จำนวนอะไรคะ
2: ขนมจีนไส้ต่างๆที่แม่ทำค่ะได้หนึ่งวัน
0: ซึ่งในประธานนะคะจะต้องดูข้อมูลแผนภูมิรูปภาพของจำนวนขนมโมจิไส้ต่างๆที่แม่ค้าขายได้ใน1วันนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆลองดูค่ะมีอะไรบ้างมีรสชาติใดบ้างคะ
2: ถั่
0: วแดงมีอะไรอีกคะถั่วดำ
2: ไข
0: ่
2: เค
0: ็
2: ม
0: เผือกเอาละค่ะเด็กๆประธานสามารถรับใบกิจกรรมจากคุณครูประธานแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจในข้อใดสามารถยกมือสอบถามกับคุณครูประธานได้ค่ะเมื่อพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะทุกคนเก็บใบงานใส่ใต้โต๊ะทั้งปลายทางต้นทางค่ะวางดินสอที่กำลังทำอยู่ครูฟิล์มนับถอยหลัง5 4กลุ่มไหนเก็บเสร็จหลังกลุ่มสุดท้ายรับรางวัลจากคุณครูปลายทางได้เลย5 4 3 2 2ครั้งที่1 2ครั้งที่2 2ครั้งที่3และนับ1เยี่ยมมากเลยอ่ะล่ะทุกคนครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งมือวางบนตักนั่งหลังตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงหรือยังเอ่ย
1: ตรงแล้ว
0: มือวางบนตักหลายคนยังนั่งระบายสีอยู่ใต้โต๊ะเก็บให้หมดเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยนับ1 2 3นิ่งเอาละเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนับนะคะว่าจำนวนโมจิรถต่างๆในแต่ละรถจะมีด้วยกันกี่ห่อครูฟิล์มถามก่อนเลยว่าจำนวนห่อที่จำนวนรูปภาพนี้จะเป็นจำนวนที่แท้จริงไหมคะเป็นจำนวนที่แท้จริงไหมคะไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงเด็กๆอาจจะต้องไปดูข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าข้อกำหนดด้านล่างกำหนดอะไรมาให้เด็กๆดูเอาล่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะจะให้กลุ่มที่1ได้ช่วยนับว่าถั่วแดงมีจำนวนทั้งหมดกี่ห่อซึ่งระหว่างที่กลุ่มที่1นับกลุ่มอื่นจะต้องเป็นอย่างไรคะจะต้องฟังใช่ไหมคะเอาล่ะเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนไม่ฟังคำสั่งเก่งมากเริ่มไหมคะพร้อมไหมคะดีๆปลายทางมาช่วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วช่วยกันนับเสียงดังฟังชัดกลุ่มไหนนับเสียงดังที่สุดอาจจะมีรางวัลจากคุณครูปลายทางอ่ะพร้อมกลุ่มที่หนึ่งนับ
1: 5 4 5 20 25 30 35 40 45 50
0: แสดงว่ามีถั่วแดงจำนวนกี่ห่อคะ
1: 50
0: ห่อค่ะอ่ะตอนนี้ครูฟิล์มหากลุ่มที่5 1คะแนนค่ะเนื่องจากไม่ฟังเพื่อนต่อไปค่ะกลุ่มที่2ถั่วดำพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนับค่ะ
1: 5 10 15 20 25 30 35 40
0: แสดงว่ามีถั่วดำทั้งหมดกี่ห่อคะ40ห่อนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3พร้อมไหมคะเนื่องจากจำนวนเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะให้กลุ่มที่3ได้ช่วยนับกลุ่มที่3ในรสชาติของไข่เค็มนั่นเองพร้อมไหมคะอาจจะไม่ต้องตะโกนใช่ไหมคะไม่ต้องตะเบงเสียงแต่พูดออกมาให้เต็มเสียงทุกคนอ่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
1: 5 10 15 20 25 30 35 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0: 60ห่อนั่นเองค่ะและรสชาติสุดท้ายค่ะกับกลุ่มที่5รสชาติของเผือกค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: นับแล้วได้ทั้งหมดกี่ห่อคะ
1: 40
0: ห่อนั่นเองใช่ไหมคะและเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากจำนวนทั้ง4รสชาตินี้รสชาติใดขายได้ไส้ใดขายได้มากที่สุดคะ
1: ไส
0: ้ไข่เค็มขายได้มากที่สุดแล้วมีไส้ใดที่ขายได้เท่ากันบ้างไส้ใดที่ถั่วดำกับเผือกเยี่ยมมากค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางสามารถส่งใบกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อกำหนด1รูปแทนกี่หน่วยคะ1รูปแทนกี่หน่วยคะ5หน่วยนั่นเองแล้วเด็กๆคะจำนวนรูปภาพใช่ข้อมูลจำนวนจริงของเราไหมคะไม่ใช่ข้อมูลจริงใช่ไหมคะแล้วข้อมูลจริงเด็กๆจะทราบได้จากไหนคะจำนวนที่แท้จริงใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะต้องไปดูข้อกำหนดด้านล่างแผนภูมิค่ะว่ากำหนดให้1รูปแทนจำนวนเท่ากับกี่หน่วยนั่นเองค่ะและวิธีการอ่านแผนภูมิรูปภาพมีวิธีกั้นตอนอย่างไรมีใครพอจะสรุปให้ครูฟิล์มฟังได้ไหมคะเด็กๆปลายทางสามารถสรุปบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยส่วนต้นทางมีใครอยากจะสรุปวิธีการอ่านแผนภูมิรูปภาพให้กับเพื่อนปลายทางฟังไหมลูกอ่ะเริ่มจากไมกี้ค่ะไมกี้ครูจะถามไมกี้ค่ะไมกี้คะมีวิธีการอ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างไรเอ่ย
2: วิธีการนับทีละ2กับนับทีละ5ครับ
0: แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าแผนภูมิรูปภาพนี้เราจะนับทีละ2หรือทีละ5ไมกี้จะต้องดูตรงไหนคะ
2: ดูข้างล่างหรือข้างบนครับ
0: ดูข้างล่างหรือข้างบนอ่ะเพียง1คําตอบค่ะดูตรงไหนเอ่ย
2: ข้างล่างครับ
0: ดูข้างล่างซึ่งข้างล่างจะบอกข้อมูลอะไรเราลูก
2: จะบอกว่านะ1รูปนับทีละเท่าไหร่ครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งวิธีการอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องทำการดูใช่ไหมคะว่าด้านบนค่ะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรและเด็กๆจะต้องไปดูด้านล่างค่ะว่าข้อกำหนดให้บอกจำนวนที่แท้จริงนะคะให้เด็กๆนับค่ะว่าอาจจะกำหนด1รูปแทนกี่หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะครูฟิล์มฝากแบบฝึกหัด 7.3 ค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะเนื่องจากเวลาของเราในวันนี้ได้หมดลงไปแล้วค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางจะต้องทำอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางนะคะจะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดลงมือทำแบบฝึกหัดและอย่าลืมตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะนำมาให้คุณครูปลายทางได้ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนั่นเองเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดค่ะในแบบฝึกหัดจะให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบจากแผนภูมิรูปภาพเด็กๆลองไปดูข้อ1ค่ะแผนภูมิรูปภาพเกี่ยวกับอะไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3
1: จำนวนน้ำผลไม้ที่ร้านค่ะขายได้ใน1วัน
0: สำหรับข้อ1ค่ะเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากแผนภูมิที่แสดงเกี่ยวกับจำนวนน้ำผลไม้ที่ร้านค้าขายได้ใน1วันและในข้อที่2ใหญ่เป็นแผนภูมิรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: จำนวน
0: ที่ร้านโกเอขายได้ใน1วันใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามค่ะไม่ว่าจะเป็นในแผนภูมิรูปภาพในข้อที่1หรือข้อที่2เด็กๆจะต้องดูข้อกำหนดด้านล่างใช่ไหมคะว่ากำหนดให้1รูปแทนจำนวนเท่ากับกี่หน่วยนั่นเองค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะใน

0: บทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่อง1รูปแทน10หน่วยโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมค่ะมีแบบฝึกหัด 7.4 โดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ครูฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะ

0: 25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เนี่ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูแนนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมเราเรียนรู้กันเรื่องอะไรเอ่ยในหน่วยการเรียนรู้นี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของหลักธรรมใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรเพื่อให้ตนเองนั้นได้เป็นคนดีทำแต่สิ่งดีๆเพื่อตนเองและเพื่อคนรอบข้างบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือฉันทำได้ในชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะซึ่งฉันทำได้นี้เราจะสามารถนำแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมและการกำจัดความโลภของเรานะคะด้วยการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นการกำจัดความโลภในจิตใจของเราใช่ไหมคะไปใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองซึ่งหลักธรรมเราเรียนรู้กันมาแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเบญจศีลหรือศีล5มีทั้งหมด5ข้อซึ่งหลักศีล5นี้เป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมให้เราทำดีหรือไม่ให้ทำชั่วคะหลักเบญจศีลเป็นหลักธรรมที่ให้เราปฏิบัติหรืองดเว้นคะงดเว้นใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางจำได้ไหมคะนั่นก็คือศีล5นั้นก็คือการงดเว้นจากการทำความชั่วทั้ง5อย่างนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะการพูดจาไม่ดีการพูดจาโกหกหลอกลวงการขโมยการแย่งคนรักของคนอื่นและสุดท้ายก็คือการไม่ดื่มสุราและสิ่งมึนเมานั่นเองนะคะทั้ง5ข้อนี้เราควรปฏิบัติไหมคะ
2: ควร
1: เราควรทำไหมคะเราไม่ควรทำเราควรงดเว้นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการพูดเท็จพูดโกหกหลอกลวงงดเว้นจากการดื่มสิ่งของมึนเมาซึ่งเด็กๆของคุณแนนนะคะไม่ทำแน่นอนนะคะถ้าเราโตขึ้นในวันข้างหน้าคุณแนนฝากนะคะว่าเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดเพราะทำแล้วทำให้เราเป็นมีอะไรลูกมีสติไห
2: ม
1: ทำให้เราไม่มีสตินั่นเองจะขับรถจะเดินมีสติไหมคะไม่มีอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เมื่อไหร่ที่เราพูดโกหกไปผลเสียที่ตามมาคืออะไรคะคนไม่เชื่อแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เราโกหกเพียงครั้งเดียวต่อไปคุณพ่อคุณแม่เชื่อใจเราไหมคะ

ไม่เชื่อใจดังนั้นแล้วการพูดจาให้พูดจาดีพูดจาไพเราะใครๆก็ชื่นชอบใช่ไหมลูกถ้าคุณแนนพูดจาไม่สุภาพคนอื่นฟังน่าฟังไหมคะไม่น่าฟังเราชอบไหมลูกไม่ชอบเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่

0: ความดีนะคะในเรื่องของเมตตากรุณาเมื่อไหร่ที่เราอยากจะคิดสงสารอยากช่วยเหลือคนอื่นเพื่อนทำการบ้านไม่ได้เราช่วยเพื่อนเสียใจเราช่วยปลอบใจเราก็ถือว่าเราได้เป็นการทำความดีแล้วนั่นเองนะคะในเรื่องของการมีเมตตากรุณาเมตตาคือความสงสารเพื่อนสงสารคนอื่นโอ้ทำไมเขาถึงลำบากขนาดนี้น้ำท่วมเขาต้องลำบากแน่นอนเลยเราสงสารเขาถือว่าเรามีจิตใจที่อ่อนโยนไหมลูกมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วพอเราสงสารปุ๊บเราอยากจะส่งสิ่งของไปบริจาคเป็นเสื้อผ้าคือความกรุณาคือการช่วยเหลือให้คนอื่นนั้นพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองนะคะหรือเพื่อนเสียใจเราช่วยไปปลอบใจเพื่อนนี่ก็คือการมีกรุณามีเมตตากรุณาต่อเพื่อนนั่นเองนะคะการประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคตเด็กๆต้องมีความใฝ่ฝันใช่ไหมลูกมีความใฝ่ฝันว่าฉันอยากจะประกอบอาชีพคุณหมอพยาบาลตำรวจคุณครูเป็นอาชีพที่สุจริตไหมลูกสุจริตถ้าคุณแนนประกอบอาชีพโดยการไปจี้ไปปล้นทำเป็นการทำความชั่วไหมลูกเป็นการทำความชั่วนั่นเองนะคะก็คือทำผิดศีล5ข้อที่2นั่นเองต่อมาเวลาที่เราจะพูดอะไรพูดแล้วต้องทำได้ไหมคะต้องทำได้ไม่ใช่พูดไปเฉยๆแล้วทำไม่ได้คนก็จะไม่เชื่อใจและมีสติถ้าสมมติว่าเราดื่มสุราเรายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดมีสติไหมลูกไม่มีดังนั้นแล้วหลักเบญจศีลและเบญจธรรมจะควบคู่กันเมื่อไหร่ที่เราทำความดีได้นะคะเราก็จะงดเว้นจากการทำความชั่วทั้ง5อย่างได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเราทำชั่วปุ๊บเราปฏิบัติตามเบญจธรรมไหมลูกไม่ดังนั้นแล้ว2หลักธรรมนี้จะควบคู่กันไปนั่นเองนะครับเด็กๆคะคุณแนนมีนิทานเรื่องหนึ่งเรื่องเด็กชายพูดโอ้อวดเคยได้ยินไหมคะพูดโอ้อวดหมายถึงอะไรลูกพูดอวดคนอื่นอวดยังไงลูก
1: ซื้อของใหม่ๆที่อวดเก่งแล้ว
0: อวดสิ่งของพูดอวดโอ้อวดอะไรได้อีกคะ
1: กระเป๋า
0: อย่างเช่นคุณแนนบอกว่านี่ฉันได้ของเล่นมาใหม่ของเล่นชิ้นนี้นะสามารถทำให้ฉันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้โอ้อวดไหมคะการพูดโอ้อวดคือพูดเกินความเป็นจริงพูดไปแล้วบางทีสามารถทำได้ไหมลูกไม่ได้อันนี้คือการพูดโอ้อวดชายคนนี้นะคะเขาชอบพูดจาโอ้อวดไปทั่วเลยไปพูดว่าเนี่ยฉันนะสามารถดื่มน้ำทะเลได้หมดเลยใครจะมาแข่งกับฉันฉันสามารถดื่มน้ำทะเลได้หมดทะเลพื้นนี้เลยเขาก็ไปประกาศโอ้อวดตลอดเลยค่ะเจอใครก็บอกว่านี่เธอมาแข่งกินน้ำทะเลดื่มน้ำทะเลกับฉันไหมเด็กๆคิดว่าเขาพูดจาโอ้อวดหรือพูดความจริงหนูคิดทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นการจะพูดจาโอ้อวดคะกลุ่มที่2ค่ะ
2: เพราะว่าความเป็นจริงแล้วน้ำทะเลมันกินไม่ได้ครับ
0: เพราะความจริงคือน้ำทะเลดื่มไม่ได้ทำไมถึงดื่มไม่ได้ลูก
2: เพราะว่ามีรสชาติที่เค็มครับ
0: เพราะว่าน้ำทะเลมีรสชาติที่เค็มใช่ไหมคะดังนั้นเราดื่มแค่แก้วเดียวได้แล้วไหมคะไม่ได้สำลักออกมาเลยใช่ไหมลูกดังนั้นแล้วชายคนนี้นะคะก็ประกาศไปทั่วเลยมีชายคนหนึ่งเดินมาก็บอกว่าข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะดื่มน้ำทะเลได้หมดเขาก็เลยบอกว่างั้นถ้าข้าน้ำทะเลได้หมดพื้นนี้แล้วเจ้าจะต้องนำเงินมาให้ข้าทั้งหมดเลยนะชายคนดังกล่าวก็เลยบอกว่างั้นเจ้าก็จงไปดื่มน้ำทะเลให้หมดพื้นนี้ก่อนนะคะไปดื่มน้ำทะเลให้หมดก่อนเดี๋ยวข้าจะจ่ายเงินเองดังนั้นแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดจาโอ้อวดนั้นนะคะไม่ได้ทำให้เกิดประสบความสำเร็จใดๆเลยการพูดจาโอ้อวดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผลจะสำเร็จไหมลูก
1: ไม
0: ่สำเร็จชายคนนี้บอกว่าคุณแนนลืมบอกชายคนนี้บอกว่าเจ้าจงบอกใ คนอื่นๆมากั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลลงไปในน้ำทะเลได้

0: าทำอย่างนั้นได้เขาจะดื่มน้ำทะเลหมดไหมคะไม่หมดอยู่ดีใช่ไหมคะขนาดเราดื่มน้ำสำลักน้ำทะเลเข้าไปเค็มไหมลูก
1: เค
0: ็มดังนั้นแล้วการที่ชายผู้นี้พูดโอ้อวดไปเรื่อยนะคะไม่ได้เป็นความจริงทำให้เขาทำผิดศีลข้อไหนลูก
1: ข้อ
0: 4ก็คือการพูดจาเท็จพูดจาโอ้อวดไปเรื่อยใช่ไหมคะดังนั้นคุณแอนฝากนะคะเด็กๆคะเวลาที่เราจะพูดจาอะไรพูดไปแล้วเราต้องทำให้ได้เมื่อไหร่ที่ทำไม่ได้เราควรพูดออกมาบอกว่าฉันชอบพูดจาเสียงดังฉันชอบพูดจาหยาบคายกับเพื่อนในวันนี้ฉันจะกำหนดเป้าหมายของฉันว่าฉันจะพูดจาไพเราะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะและทำเสร็จเรียบร้อยไหมลูกทำเสร็จเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเนาะต่อมาคุณแนนฝากให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายว่าฉันจะทำความดีอะไรอีกบ้างหรือที่ผ่านมาฉันเคยทำความดีอะไรให้คนรอบข้างของฉันให้กับตัวฉันบ้างนั่นเองนะคะคุณแนนขอแค่3ข้อเท่านั้นเองเดี๋ยวคุณแนนจะขอสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะคุณแนนขอดูตัวอย่างหน่อยลูกนี่จะเป็นสมุดนะคะกิจกรรมของเรานั่นเองจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดให้นักเรียนทำได้เลยนะคะเกี่ยวกับการละความชั่วทำความดีแล้วก็การกำจัดความโลภด้วยนั่นเองค่ะในชั่วโมงนี้เราก็จะทำผลงานชิ้นนี้ให้เรียบร้อยระบายสีให้สวยงามด้วยนั่นเองนะคะคุณแนนจะขอสุ่มตัวแทนค่ะคุณแนนจะขอสุ่มตัวแทนกลุ่มที่1ใครทำความดีมาแล้วบ้างเชิญเลยค่ะกลุ่มที่1ใครทำความดีมาแล้วบ้างคุณแนนเห็นน้องไรวินนะคะในสมุดบันทึกของเราไงคะลูกในสมุดบันทึกความดีของเราตอนนี้เด็กๆเอาสมุดบันทึกความดีหรือสมุดละชั่วทำความดีและการกำจัดความโลภขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้ามีสมุดเล่มนี้อยู่ในมือให้นำขึ้นมาเลยค่ะใครได้บันทึกความดีของตนเองมาแล้วบ้างคะแอนได้ตรวจสอบดูมีน้องไรวินนะคะลองบอกสิคะว่าหนูทำความดีอะไรมาแล้วบ้างเชิญเลยค่ะลูก
2: ให้เพื่อนยืมสีและดินสอครับ
0: ให้เพื่อนยืมสีและยืมดินสอต่อไปค่ะลูก
2: แบ่งขนมเพื่อน
0: แบ่งขนมให้เพื่อน
2: เพราะเพื่อนลืมเอาเงินมา
0: เพราะเพื่อนลืมเอาเงินมาต่อไปค่ะลูก
2: เจอเงินตก100บาทนำไปส่งให้กับคุณครู
0: โอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะอย่างในเรื่องของการให้เพื่อนยืมเงินใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการสงสารเพื่อนมีเมตตากรุณาเพราะว่าเพื่อนไม่ได้นำเงินมาใช่ไหมคะแต่เพื่อนคนที่ยืมมาจะต้องนำเงินมาคืนน้องไรวินด้วยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเราไม่คืนถือว่าการเป็นการทำผิดไหมลูกผิดเพราะว่าเรายืมเงินเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเจอของที่ตกหล่นอยู่หรือเงินนะคะเป็นจำนวนหนึ่งเลยนำไปแจ้งคุณครูนี่ก็คือเป็นการทำความดีของน้องไรวินนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคุณแนนขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยลูกหนูทำความดีอะไรมาแล้วบ้างคะ
3: แบ่งขนมให้เพื่อนค่ะ
0: แบ่งขนมให้เพื่อนอะไรอีกลูก
3: ช่วยย่าล้างจานค่ะ
0: ช่วยใครล้างจานนะคะ
3: ย่า
0: ช่วยย่าล้างจานอีกค่ะข้อที่3
3: ไม่ลอกการบ้านเพื่อน
0: ไม่ลอกการบ้านเพื่อนถือว่าเป็นการทำความดีไหมลูกเป็นนะคะเพราะว่าเรามีความพยายามทำการบ้านด้วยตนเองนั่นเองเก่งมากค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่3คุณแนนขอตัวแทน1คนค่ะความดีที่เราทำมีอะไรบ้างคะ
4: เชื่อฟังพ่อแม่คุณครูของฉันค่ะ
0: ค่ะข้อที่2ค่ะลูก
4: ฉันประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีค่ะ
0: ข้อที่3ค่ะ
4: ฉันมีน้ำใจต่อผู้อื่นค่ะ

0: น้ำใจต่อผู้อื่นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการทำความดีของเพื่อนนั่นเองการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ถือว่าเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรทำนั่นเองค่ะจะได้คุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณแนนขอกลุ่มที่4ค่ะ1คนเชิญเลยค่ะลูกเราทำความดีอะไรบ้าง
1: จะไม่ทิ้งขยะลงพื้นค
0: ่ะไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นใช่ไหมลูก
1: ไม่ขโมยของคนอื่นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ขโมยของของคนอื่น
1: ไม่พูดโกหกค
0: ่
1: ะ
0: ไม่พูดโกหกทั้ง3ข้อนี้คือเป็นสิ่งที่หนูตั้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมคะแล้วเราทำได้ไหมลูก
1: ทำได้
0: ทำได้ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5คะความดีที่เราทำมีอะไรบ้างคะ
2: ช่วยแม่ล้างจานค่ะ
0: ช่วยเลยนะคะ
2: ช่วยแม่ล้างจานค่ะ
0: ช่วยแม่ล้างจานค่ะข้อที่
2: ช่วยแม่ล้างรถค่ะ
0: ช่วยแม่ล้างรถ
2: แบ่งปันขนมให้เพื่อนค
0: ่
2: ะ
0: แบ่งปันขนมให้เพื่อนถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเป็นการบันทึกความดีของเรานั่นเองนะคะจากที่ผ่านมาเราทำความดีอะไรแล้วบ้างและเราตั้งเป้าหมายการทำความดีของเราอย่างไรนั่นเองนะคะมี2กรณีเราจะบันทึกความดีที่เราทำหรือตั้งเป้าหมายว่าฉันจะทำสิ่งนี้ก็ได้นั่นเองนะคะเด็กๆคะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมลูกเพลงอึ่งอ่างเคยได้ยินไหมคะ
3: เ
0: คยเพลงนี้คือเพลงอึ่งอ่างมีเนื้อร้องว่าเด็กๆอยากฟังไหมคะ
3: อยากฟ
0: ัง อยากฟัง1 2 3เงียบหรือยังเอ่ยตอนนี้ครูแนนยังไม่ได้ให้ทําแบบบันทึกความดีของเรานะคะเก็บก่อนนั่นเองเด็กๆ เคยฟังเพลงอึ่งอ่างไหมลูกไม่เคยนักเรียนปลายทางละคะบางคนน่าจะเคยแน่นอนเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอึ่งอ่างนั่นเองนะคะพร้อมไม่พร้อม
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วครูแนนก็พร้อมแล้วนั่นเองนะคะร้องไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งมานั่งล้างโก่งจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยจะอย่าพูดปดเด็กเอ๋ยจะอย่าพูดปดจะเป็นเหมือนมดเป็นเหยื่ออึ่งอ่างอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งมานั่งล้างโก่งจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยจะอย่าพูดปดเด็กเอ๋ยจะอย่าพูดปดจะเป็นเหมือนมดเป็นเหยื่ออึ่งอ่างในเพลงนี้พูดเกี่ยวกับอะไรคะการพูดปดคือการพูดจาที่โกหกไม่มีความจริงใช่ไหมลูกดังนั้นแล้วเราควรพูดจาโกหกไหมคะ
3: ไม่ควร
0: ไม่ควรพูดจาโกหกเพราะการพูดจาโกหกทำให้เกิดผลอย่างไรถ้าเราพูดจาโกหกเราจะโดนอึ่งอ่างกินไหมคะโดนอึ่งอ่างกินไหมคะไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบเหมือนกับเราถ้าสมมติว่าเราพูดจาโกหกจะเกิดผลอย่างไรคะเด็กๆคุณแนนขอตัวแทนกลุ่มที่4เลยค่ะถ้าเราพูดจาโกหกนะคะจะเกิดผลอย่างไร
4: ไม่มีคนเชื่อถือค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีความคนเชื่อถือต่อไปมีผลอะไรอีกกลุ่มที่2ค่ะ
5: ถ้าเราพูดอีกกี่ครั้งคนก็จะไม่เชื่อไปทั้งหมดค
0: ่ะถ้าเหมือนกับว่าเวลาที่เราพูดโกหกครั้งแรกแล้วต่อไปก็จะไม่มีคนเชื่อเรานะคะก็คือในเรื่องของความเชื่อใจใช่ไหมลูกต่อไปถ้าเราพูดจากโกหกทำให้เราเกิดการทะเลาะกันได้ไหมคะ
3: ได
0: ้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่อีกคนรู้ความจริงนะคะว่าเราพูดจากโกหกเกิดการทะเลาะกันแน่นอนนะคะต่อมาค่ะถ้าสมมติว่าเราพูดจาไม่สุภาพหยาบคายผลที่ตามมาคืออะไรคะ
5: คนไม่อยากเล่นด้วยค่ะ
0: คนไม่อยากเล่นด้วยใช่ไหมคะอะไรอีกลูกกลุ่มไหนจะตอบอีกเดี๋ยวคุณแนนขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะลูกถ้าเราพูดจาหยาบคายพูดจาไม่สุภาพ

0: ภาพเกิดผลอย่างไรคะ
1: ทำให้เราไม่มีเพื่อนค่ะ
0: ทำให้เราไม่มีเพื่อน
1: เพื่อนไม่ชอบ
0: เพื่อนไม่ชอบกลุ่มที่สองอีกใช่ไหมคะเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยค่ะ
2: อาจจะทะเลาะกันก็ได้ค่ะ
0: อาจจะทะเลาะกันถูกต้องค่ะเพราะว่าเราพูดจาหยาบคายใส่กันใช่ไหมคะก็จะเกิดการมีเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วก็เกิดการทะเลาะไม่พอใจกันนั่นเองต่อมาค่ะคุณเอ็นอยากได้ยินเสียงกลุ่มที่3หน่อยค่ะกลุ่มที่3ค่ะถ้าเราพูดจาไม่สุภาพเกิดผลอย่างไรคะ
3: ไม่มีคนอยากเป็นเพื่อนด้วยครับ
0: ไม่มีคนคบด้วยไม่มีคนอยากให้เป็นเพื่อนด้วยกลุ่มที่4ลูก
4: เสียนิสัยคร
0: ับ เราก็จะเป็นผู้ที่มีนิสัยที่ชอบพูดจาหยาบคายอยู่เสมอใช่ไหมคะต่อไปค่ะสุดท้ายคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่5ค่ะลูก
5: พ่อแม่อาจจะว่าเราได้ค่ะ
0: อาจจะโดนคุณพ่อคุณแม่ดุได้ใช่ไหมคะว่าเราพูดจาที่ไม่สุภาพนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะคุณแนนฝากนะคะคุณแนนจะเน้นย้ำเสมอเลยในเรื่องของการพูดจาให้ไพเราะเวลาพูดจากับผู้ใหญ่ให้มีหางเสียงค่ะครับให้พูดจาอยู่เสมอนั่นเองนะคะเราจะเป็นเด็กที่น่ารักอย่างกับเพื่อนๆกับผู้ใหญ่มากๆเลยต่อไปค่ะคุณเนนอยากจะสอบถามเด็กๆว่าการที่เราทำแบบสำรวจพฤติกรรมของเราในเรื่องของการละความชั่วการทำความดีการกำจัดความโลภนี้หนูคิดว่ามีผลดีอย่างไรคะกลุ่มที่สองค่ะการที่เราได้ทำบันทึกลงในสมุดบันทึกของคุณแนนเด็กๆคิดว่ามีผลดีอย่างไร
6: ได้รู้ว่าความชั่วความดีเป็นยังไงบ้างครับ
0: ได้รู้ว่าความชั่วความดีเป็นยังไงในใครเพิ่มเติมคะน้องตะวันใช่ไหมลูก
7: จะพูดคำหยาบคายแล้วสมุดบันทึก
0: การทำบันทึกนะคะละชั่วทำความดีการทำลงในแบบบันทึกนี้เราได้สำรวจพฤติกรรมของตนเองและตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำความดีอะไรส่งผลดีอย่างไรคะ
7: ถ้าเราพูดคำหยาบแล้วก็จะไม่พูดคำหยาบอีกครับ
0: เป็นเหมือนกับการที่เราได้สำรวจตนเองใช่ไหมลูกได้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นว่าเราชอบพูดจาหยาบคายไหมต่อไปนี้ถ้าฉันพูดจาหยาบคายอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปฉันจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าฉันจะไม่พูดนะคะฉันจะทำความดีสิ่งนี้นะคะเป็นการควบคุมพฤติกรรมของเรานั่นเองเป็นการรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆได้ปฏิบัติตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรมบ้างไหมคะปฏิบัติไหมลูกเราปฏิบัติข้อไหนมากที่สุดข้อหนึ่งคืออะไรลูกไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมลูกดังนั้นเราไม่ฆ่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็เหมือนกันต่อมาเราทำข้อไหนได้มากที่สุดคะลูกจาก1ถึง5ข้อศีลข้อที่1ถึง5ข้อข้อ5คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งของเมินเมานั่นเองเราทำได้แน่นอนและคุณแนนก็ฝากถึงเด็กๆให้ปฏิบัติต่อไปอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะข้อไหนอีกคะที่คุณแนนชอบเน้นย้ำมากๆเลยสำหรับเด็กๆข้อ4คือการอะไรลูกการพูดใช่ไหมคะห้ามพูดโกหกคุณแนนเน้นย้ำมากๆเลยต่อมาค่ะสถานการณ์พูดดีและทำดีก่อนที่เราจะลงมือทำแบบกิจกรรมของเราอีกนะคะคุณแนนจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมวิเคราะห์และเป็นการพูดการทำอย่างไรให้เหมาะสมนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางลองฟังสถานการณ์จากคุณครูนะคะและร่วมกันบอกว่าเราจะทำอย่างไรสถานการณ์ของคุณแนนนะคะมีด้วยกัน3ข้อนั่นเองค่ะสถานการณ์ของคุณแนนมี3ข้อข้อที่1ฟังดีๆนะคะเพื่อนยืมของแล้วไม่คืนเราจะพูดอย่างไรถ้าสมมติว่ามีเพิ่มสิ่งของของเราแล้วเกิดไม่คืนสักทีเราจะพูดจากับเพื่อนอย่างไรคุณแนนขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนนะคะ

0: ดเนียคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนยืมของเราแล้วไม่คืนสักทีเราจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรคะ
1: พูดจาดีค่ะ
0: พูดจาดีอย่างเช่น
1: เพื่อนเราขอของคืนได้ไหม
0: เพื่อนเราขอของคืนได้ไหมดีมากค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะเราจะพูดว่าอย่างไร
2: นายเอาของที่นายยืมเรามาคืนเราได้แล้ว
0: ขอคืนดีๆใช่ไหมคะนายจะแทนเพื่อนว่านายนำของมาคืนเราได้แล้วนะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนค่ะลูกถ้าสมมติว่าเพื่อนยืมของเราแล้วไม่คืนเราจะพูดจาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันคะกลุ่มที่3ยังไม่พร้อมเดี๋ยวคุณแอนไปต่อกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4จะมีวิธีการพูดจากับเพื่อนว่าอย่างไรคะลูก
3: เธอเราขอของคืนได้ไหม
0: เธอเราขอของคืนได้ไหมกลุ่มที่5ค่ะลูกกลุ่มที่5คุณแอนขอ1คนค่ะจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรคะเพื่อนยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะจากคำตอบกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4นะคะได้ตอบว่าเธอเราขอของคืนนะนายเราต้องใช้แล้วเราขอของคืนได้ไหมถ้านักเรียนทำได้นะคะในชีวิตประจำวันเวลาถ้ามีเพื่อนมายืมสิ่งของนะคะเราก็ต้องพูดจากับเพื่อนดีๆใช้คำพูดดีเราจะไปด่าทอเพื่อนหรือนินทาเพื่อนเลยไหมคะ
4: ไม่
0: เราไม่ควรไปบอกว่าไปพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยตะวันนะยืมของฉันแล้วไม่ยอมคืนเลยเธออย่าไปเล่นกับเขานะแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีเราก็ควรพูดจากับเพื่อนดีๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณแอนให้เหรียญด้วยนะคะลืมบอกมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4นะคะต่อไปสถานการณ์ที่2เห็นเพื่อนนำรองเท้าของน้องป.1ไปซ่อนไว้เห็นเพื่อนนำรองเท้าของน้องป.1ไปซ่อนไว้เราจะทำอย่างไรกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวคุณแนนขอบอกนะคะห้ามซ้ำกันกับกลุ่มที่ตอบแล้วนั่นเองค่ะกลุ่มที่1จะทำอย่างไรคะ
1: บอกเพื่อนว่าอย่าเอารองเท้าของน้องไปซ่อนค่ะ
0: เตือนเพื่อนใช่ไหมลูกว่าเธออย่าไปทำเลยเดี๋ยวน้องหารองเท้าไม่เจอเดี๋ยวน้องโดนคุณครูดูโดนคุณพ่อคุณแม่ดูอีกใช่ไหมคะห้ามซ้ำกับกลุ่มที่1นั่นเองกลุ่มที่2ค่ะเชิญ
5: ฟ้องครูครับ
0: ฟ้องคุณครูทันทีเลยนั่นเองนะคะเราฟ้องว่าอย่างไรคะลูกเราพูดว่าอย่างไร
5: พี่ป.3 ป.4เอารองเท้าน้องป.1ไปซ่อนครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราเห็นเพื่อนเราก็บอกคุณครูเลยใช่ไหมคะว่ามีเพื่อนของเรานั้นเอารองเท้าน้องไปซ่อนไว้ตรงไหนใช่ไหมลูกฮะเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะลูก
6: บอกน้องครับ
0: บอกน้องทันทีใช่ไหมลูกว่าพี่นำรองเท้าไปซ่อนตรงไหนใช่ไหมลูกฮะเก่งมากกลุ่มที่4ค่ะทำอย่างไรคะลูก
3: เอารองเท้าของน้องที่น้องกำลังตามหาอยู่เอาให้น้องค่ะ
0: เราก็ต้องไปเอารองเท้าที่เพื่อนนำไปซ่อนนี่แหละเอาไปให้น้องเก่งมากค่ะกลุ่มที่5ค่ะได้คำตอบหรือยังคะถ้าเราเห็นเพื่อนนำรองเท้าน้องไปซ่อนเราจะทำอย่างไร
3: ช่วยน้องหารองเท้าค่ะ
0: ช่วยน้องหารองเท้าให้เจอนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะการที่เราเห็นเพื่อนนะคะนำรองเท้าน้องไปซ่อน1เลยเราเตือนเพื่อนนะคะว่าอย่าไปซ่อนรองเท้าน้องเลยเพราะว่าจะเกิดผลตามมาน้องร้องไห้น้องโดนคุณแม่ดุโดนคุณครูดุอีกว่าไม่เก็บรองเท้า2เราก็ต้องไปบอกคุณครูตามตรงเลยว่ามีเพื่อนของเรานำรองเท้าน้องไปซ่อนไว้ตรงไหนคุณครูจะได้รู้ใช่ไหมคะ3เรานำรองเท้าที่เพื่อนไปซ่อนเนี่ยไปให้น้องเลยนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการที่เด็กๆนะคะได้ทำ

0: ครูแนนฝากเลยเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้สิ่งหนึ่งคือความซื่อสัตย์ความสัจจะการมีสัจจะเห็นสิ่งนั้นนะคะไม่ถูกต้องเราก็ควรบอกผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เอารองเท้าเพื่อนไปซ่อนน้องไปซ่อนเกิดผลเสียไหมคะเกิดผลเสียแน่นอนดังนั้นแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งไม่ดีควรแจ้งคุณครูควรเตือนเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำถามสุดท้ายสถานการณ์สุดท้ายถ้าเพื่อนทำการบ้านไม่ได้ครูแนนขอ1กลุ่มเท่านั้นนะคะมือจับที่หูค่ะขอตัวแทน1คนเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนทำการบ้านไม่ได้เราจะช่วยเพื่อนอย่างไรมือจับที่หู1 2 2จับกลุ่มที่2ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนทำการบ้านไม่ได้ทำยังไงก็ไม่เข้าใจทำไม่ได้เลยหนูจะทำอย่างไร
1: ช่วยสอนเพื่อนครับ
0: ช่วยสอนเพื่อนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจอีกละคะตรงนี้เราไม่เข้าใจอีกเลยเราจะทำยังไงลูก
1: ถามคุณครูครับ
0: เก่งมากค่ะเราถ้าสมมติว่าเรานะคะไม่เข้าใจเหมือนกันหรือข้อนี้เราไม่เข้าใจก็เดินไปหาคุณครูใช่ไหมคะเราจะให้การบ้านเพื่อนลอกเลยไหมลูก
2: ไม่
0: นะคะเพราะการที่เรายื่นการบ้านให้เพื่อนลอกไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเลยนะลูกเพราะเพื่อนเข้าใจไหมเพื่อนก็จะไม่เข้าใจบทเรียนนะคะคุณครูแนนเคยทำเหมือนกันตอนเด็กๆเลยตอนนั้นครูแนนไม่เข้าใจเรื่องการหารตัวเลขคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกยากมากเลยในเรื่องของการหารทำยังไงก็ไม่เข้าใจครูแนนก็เลยกลัวคุณครูจะลงโทษไปลอกการบ้านเพื่อนแล้วเวลาทำข้อสอบผลเสียที่ตามมาก็คือครูแนนทำไม่ได้เลยเพราะการที่ครูแนนมีการบ้านไปส่งคุณครูก็เพราะว่าลอกเพื่อนมานั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำถ้าสมมติว่าเราทำการบ้านไม่ได้ถ้าเพื่อนคนไหนเข้าใจให้ช่วยสอนเพื่อนก็เท่ากับการเราทำความดีแล้วมีเมตตากรุณานั่นเองนะคะครูแนนฝากด้วยนะคะเราทำไม่ได้เราต้องหมั่นทำความเข้าใจเพื่อนคนไหนช่วยได้ให้ช่วยเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาเลยค่ะครูแนนจะให้เด็กๆนะคะทำใบกิจกรรมของเราต่อในหน้าที่3หน้าที่3ของเราก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์โดยกำจัดความโลภในหน้าที่สาคุณครูแนนจะให้นักเรียนบันทึกความโลภที่เกิดขึ้นในใจของตนเองว่าอยากได้อะไรอยากที่จะเป็นอะไรที่เกินตัวตัวเองนะคะพร้อมบอกแนวทางค่ะว่าฉันจะกำจัดความโลภนั้นอย่างไรอย่างเช่นตอนนี้ฉันอยากได้รองเท้าแก้วสวยงามมากเลยฉันเห็นเพื่อนซื้อมาแต่ฉันจะกำจัดความโลภนี้ได้อย่างไรก็คือฉันจะต้องคิดก่อนเสมอว่ารองเท้านี้ก็ไม่ได้จำเป็นกับฉันนะฉันใส่รองเท้าธรรมดาที่บ้านฉันก็เดินได้นะคะก็ให้คิดทบทวนก่อนดังนั้นให้นักเรียนลงมือทำในหน้าที่3ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกให้ทำบันทึกเกี่ยวข้องกับความโลภและการกำจัดความโลภได้เลยค่ะ

0: ายเรือของเราจะอยู่หน้าสุดท้ายใช่ไหมคะเดี๋ยวลังคะหนูทำเสร็จแล้วเหรอลูกไหน
1: ฉันจะไม่ซื้อของตามเพื่อน
0: โอเคอันนี้มันก็จะเป็นการกำจัดความโลภใช่ไหมลูกหนูจะทำยังไงเพื่อเป็นการกำจัดความโลภของหนูเรามีความโลภอะไรไหมในตอนนี้เราอยากได้อะไรคะลูกแดเนียอยากได้อะไรลูกหนูเขียนได้เลยว่าฉันอยากได้ของเล่นแล้วฉันจะทำอย่างไรอยากได้กล่องจุ่มมากใช่ไหมคะเนี่ยกล่องจุ่มนี้สำคัญกับเราไหมถ้าไม่ซื้อจะมีผลเสียต่อเราไหมคะไม่มีฮะดังนั้นแล้วอยากได้กล่องจุ่มใช่ไหมคะ

เราจะต้องทำไงลูกเราจะกำจัดความโลภความอยากนี้ได้ไงคุณแม่มีเงินซื้อให้เราไหมคะไม่มีฮะฉันจะทำยังไงฉันอยากได้แล้วฉันจะทำไงเราจะคิดยังไงลูกว่ากล่องจุ่มนี้มีความสำคัญกับฉันไหมไม่มีเราก็ควรตัดทิ้งฉันจะไม่ซื้อเพราะว่าสิ้นเปลืองเด็กๆคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีความโลภในตอนนี้ให้เด็กๆลองเขียนแนวทางการกำจัดความโลภนะคะว่าเราจะกำจัดความโลภสิ่งต่างๆเหล่านี้ในใจของเราถ้าเมื่อเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไร

0: ีความโลภไหมคะในตอนนี้มีความโลภไห
1: ม
0: ไม่มีเลยเหรอคะตอนนี้อยากได้อะไรไหมไม่อยากได้ดังนั้นให้เขียนว่าแนวทางในการกำจัดความโลภถ้าเมื่อฉันมีความโลภขึ้นมาฉันจะกำจัดยังไงคิดแล้วก็อะไรไตรตรองอะไรคะลูกใช่ค่ะเขียนไปเลยว่าฉันจะกำจัดความโลภได้ยังไงเป็นแนวทางกำจัดความโลภนะคะ3ข้อเองลูก3ข้อนะคะถ้าเราไม่มีความโลภในตอนนี้ให้เขียนแนวทางว่าถ้าฉันมีความโลภฉันจะกำจัดความโลภอย่างไรครูแนนสอนไปแล้วใช่ไหมคะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดความโลภจะต้องคิดว่าสิ่งนั้นจำเป็นไหมคิดถึงผลดีและผลเสียถ้าสมมติว่าเราซื้อผลดีคืออะไรถ้าเราไม่ได้ซื้อผลเสียมีไหมไหนคะเราจะไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือเป็นการคิดก่อนเบนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจางทอตุงรอเรือ2ตัวแล้วก็มอมาค่ะคุณทำนะคะทำนะ
1: ไม่ทำ
0: คุณเอ็นคุณเอ็นแม่นี้เสียใจคุณเอ็นให้ทำมันตอนนี้มีความโลภไหมคะกลุ่มที่3ตอนนี้มีความโลภไหมลูกมีความโลภในใจไหมว่าฉันอยากได้นี่ฉันเห็นเพื่อนได้นี้ฉันอยากได้จังเลยมีไหมฉันอยากได้โทรศัพท์ใหม่ฉันอยากได้กระเป๋ามีไหมตอนนี้มีไหมถ้ามีให้เขียนว่าฉันอยากได้อะไรและฉันจะกำจัดความโลภอย่างไรแต่ถ้าตอนนี้เราไม่มีความโลภให้เขียนแนวทางว่าฉันจะมีแนวทางในการกำจัดความโลภอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความโลภฉันอยากได้ตุ๊กตาเหรอคะ100ฉันนึกได้ว่ามันไม่สำคัญได้ค่ะถ้าเราพูดให้เราบอกว่าตุ๊กตานะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตุ๊กตาตัวนี้ทำให้การเรียนของเราแย่ลงไหมคะไม่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตุ๊กตาตัวนี้ทำให้การเรียนของเราแย่ไหมคะไม่ถ้าเราไม่ได้ตุ๊กตาตัวนี้ทำให้เพื่อนๆไม่เล่นด้วยไหมคะไม่ก็ไม่ได้มีผลใช่ไหมลูกไปแล้วเราจะคิดยังไงว่าทำไมแม่ไม่ให้ไปแม่ไม่รักฉันหรอหนูต้องคิดยังไงลูกถ้าสมมติว่าคุณแม่บอกว่าเราไปยังไม่ได้ลูกเพราะว่าตอนนี้แม่ยังมีงานทำแล้วก็ยังไม่มีวันว่างไม่มีวันหยุดเลยดังนั้นแล้วเราควรทำยังไงเราควรทำยังไงคะถ้าสมมติอ๋อช่วยคุณแม่ทำงานให้เสร็จใช่ไหมคะแต่คุณแม่ไม่มีวันหยุดเลยไงคะเราต้องรอไหมคะ
1: ร
0: อต้องรอให้คุณแม่มีวันหยุดแล้วเราค่อยไปเที่ยวทะเลใช่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์นี้เราอยากไปกับคุณแม่มากๆเลยแต่คุณแม่ไม่ว่างเราร้องไห้ไหมคะเรางอแงไหมไม่งอแงก็ต้องรอวันหลังใช่ไหมลูกอันนี้มันยังไม่ใช่ลูกลอกงานเพื่อนมันเป็นความโลภยังไงลูกไม่มันเป็นความโลภยังไงความโลภคือการอยากได้ในสิ่งที่บางทีมันเกินความต้องการของเราอยากได้อยากมีอย่างมีกล่องสีอยู่แล้วกล่องสีกล่องนี้ใส่สีใส่อุปกรณ์การเรียนได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
1: ได้
0: แต่เห็นเพื่อนซื้อมาสวยงามมากเลยซื้อใหม่ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร เรามีอยู่แล้วกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมคะอีฟเรียบร้อยแล้วเหรออ๋ออีฟเรียบร้อยแล้วระบายสีตกแต่งได้นะลูกใครเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งได้ค่ะได้ได้ค่ะโอ้ยไปดูหมูเด้งเราอยากไปดูหมูเด้งใช่ไหมแล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่พาไปไหมเพราะอะไรลูกเก่งมากค่ะดังนั้นแล้วเราจะเกิดความน้อยใจไหมคะไม่เราก็ต้องเห็นถึงความจำเป็นใช่ไหมลูกว่าน้องยังตัวเล็กอยู่ยังไม่สามารถเดินทางไกลได้เราก็ต้องเข้าใจเนาะกลุ่มที่5ได้ไหมคะอยากได้สีใหม่วิธีการกำจัดความโลภคือคิดก่อนซื้อ
1: แมวได้ใช้เหรียญก็ต้องจ่ายได
0: ้โอเคเจด้าเหลือกี่ข้อคะลูกเหลือ1ข้อใช่ไหมคะไหนลูกคุณแนนขอดูหน่อยไหนคุณแนนขอดูหน่อยค่ะอยากได้ตุ๊กตาตุ๊กตาที่มีราคาแพงเหรอคะอยากได้โทรศัพท์อยากไปดูหมูเด้งอยากได้โทรศัพท์เราก็ต้องคิดก่อนไปซื้อใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นหรือไม่ใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังลูกกัปตันยังไม่ได้ทำเลยนี่คะอิฟคุณแนนไปหน่อยลูกกัปตันยังไม่ได้เลยกับตันทำไมยังไม่เห็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความโลภเลยคะหมอทำได้ไหมคะคิดไม่ออกหรออ่ะมอสมีความโลภไหมตอนนี้มอสมีความโลภไหมไม่มีแล้วครูแนนบอกว่าถ้าเกิดในตอนนี้เราไม่มีความโลภให้เขียนแนวทางว่าการแนวทางในการกำจัดความโลภทำอะไรได้บ้างครูแนนบอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้ทำอะไรให้ทำอะไรกับตะวันให้ทำอะไรให้อะไร
1: คิด
0: อะไรคิดหนึ่งคือคิดว่าจำเป็นไหมสองคิดถึงอะไรผลอะไรผลดีหรือผลเสียถ้าเราซื้อหรือไม่ซื้อมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง

0: หนึ่งครั้งสองครั้งให้เด็กๆวางอุปกรณ์ก่อนนะคะวางอุปกรณ์เลยทีนี้นะคะนำเสนอพฤติกรรมของฉันนั่นเองเด็กๆคะจากการที่คุณแนนได้ไปสำรวจและให้คำแนะนำในการทำใบกิจกรรมนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีความโลภคุณแนนเลยบอกว่าให้นักเรียนเขียนแนวทางในการกำจัดความโลภถ้าสมมติว่าฉันมีความโลภฉันจะกำจัดอย่างไรคุณแนนได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนั่นเองนะคะกลุ่มที่หนึ่งคะเราจะกำจัดความโลภได้อย่างไรลูกเรามีความโลภหรือไม่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งมีความโลภไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีคืออ
1: ยากได้ของเล่นใหม่ค่ะ
0: อยากได้ของเล่นใหม่แล้วหนูจะกำจัดความโลภอย่างไรลูก
1: คิดก่อนที่จะซื้อค่ะ
0: คิดก่อนที่จะซื้อเสมอว่าของเล่นชิ้นนั้นสำคัญไหมถ้าเราไม่ได้ซื้อเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรใช่ไหมคะกลุ่มไหนจะบอกแนวทางในการกำจัดอีกคะเดี๋ยวให้น้องอีฟนะคะกลุ่มที่หนึ่งอีกก่อนค่ะหนูอีฟมีแนวทางในการกำจัดความโลภอย่างไรลูก
2: ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่มีเงินอย่าให้พ่อแม่เสียเงินเยอะค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าเราอยากได้สิ่งของอื่นๆแล้วพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อใช่ไหมคะเราก็ควรตัดใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินซื้อให้เรานั่นเองเพราะเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยต่อมากลุ่มไหนจะยกตัวอย่างอีกคะกลุ่มที่สองค่ะเรากำจัดความโลภของเราอย่างไรคะ
3: อยากได้ตังค์5ล้านบาทแต่ว่าแม่หามาไม่ได้ครับ
0: โอ้โหเราจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรคะลูก
3: ซื้อของเล่นค่ะ
0: โอ้โหเราไปซื้อของเล่นเด็กๆครับฟังหน่อยค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเด็กๆคะตะวันบอกว่าตะวันอยากได้เงินจำนวนหนึ่งเลยเยอะมากๆครูเนนก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเงินโหเป็นล้านเลยตะวันบอกว่าอยากได้ไปซื้อของเล่นเงินตั้งมากมายนี้อยากได้มาซื้อของเล่นจำเป็นไหมคะ
4: ไม่จำ
0: เป็นเลยเรามีของเล่นเราอันเดิมอยู่แล้วเราสามารถไปซื้อไปเล่นได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้ครูแนนนะคะจะให้เด็กๆได้นะคะได้ไปสำรวจและเขียนพฤติกรรมของการทำความดีการกำจัดความโลภของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นค่ะครูแนนฝากเป็นการบ้านอีกหนึ่งหน้านั่นเองนะคะนั่นก็คือในหน้าที่4ค่ะครูแนนจะให้นักเรียนเขียนผลดีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากที่เราได้ทำบันทึกการละชั่วการที่เราสามารถละชั่วได้การที่เราทำความดีและกำจัดความโลภได้เกิดผลดีอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเขียนผลดีของการปฏิบัติตนในการละชั่วในการทำความดีและการกำจัดความโลภมานั่นเองนะคะจะอยู่ในหน้าที่4นั่นเองให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามแล้วนำส่งคุณครูนั่นเองนะคะในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูแนนจะให้นักเรียนได้นำเสนอเกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติตนในการละชั่วทำความดีและการกำจัดความโลภนั่นเองนะเด็กๆคะในวันนี้เราได้เขียนได้สำรวจในเรื่องของอะไรลูกกลุ่มที่2คะในวันนี้เราได้บันทึกเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ความกำจัดความโลภค่ะ
0: ในวันนี้เราได้บันทึกในเรื่องของการกำจัดความโลภที่มีอยู่ในใจของเรานั่นเองนะคะว่าเราจะกำจัดอย่างไรง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งคิดก่อนว่าจำเป็นไหมสองผลดีผลเสียถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้ผลดีจะเป็นยังไงหรือผลเสียที่ตามมามีไหมถ้าเราซื้อนั่นเองนะคะซึ่งครูแนนเชื่อว่าเด็กๆนะคะสามารถกำจัดความโลภได้ ด้วยการคิดและไตร่ตรองให้ดีก่อนเสมอนั่นเองนะคะครูแนนฝากเด็กๆด้วยนะคะในเรื่องของการทำความดีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเขียนมาถือว่าดีมากๆเลยค่ะถ้าเราทำได้ครูแนนฝากด้วยนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะใบงานที่เราต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่4เรื่องกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานั่นเองนะคะซึ่งเราจะมาดูบุคคลตัวอย่างของเรานั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักพระองค์ไหมลูกรู้จักไหมคะกรมสมเด็จพระเทพรู้จักไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าพระองค์ท่านมีตัวอย่างที่ดีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะและอย่าลืมนำแบบบันทึกละชั่วทำความดีกำจัดความโลภมาส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโล

0: นกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียรอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจำนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็เปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของ

0: สกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
1: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ประสาทพึ่งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจะทําประสาทพึ่งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดงค่ะ3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งมันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทะลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตมเรียน1กับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชน์ได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4โดยนายโยชน์ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยเหลือจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็พบว่านายโยชน์มีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกองทัพภาคที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามมาเรีย1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
0: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
1: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญายาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ ใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนในอำเภอกาบเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
2: ตลาดมันก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้ลงมือก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าก็หาไม่ได้เพราะยิ่งในอำเภอประกาศไม่ให้เข้านี่เนาะมันก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยเกษตรกรแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวน่ะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายัง
1: ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทารักษ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อันคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม
3: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอันคลอสอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันคลอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไหมว่าสองประเทศเนี้ยหนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคอสหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศอาจจะใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ได้

0: ครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก44เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับเราก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
1: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเพราะพลเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
2: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
1: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา5ทุ่มต่อมานะครับตี2พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
2: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

0: ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนนะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทํางานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละค่ะพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตํารวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 14:00 นหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยเนี่ยแหละค่ะต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบ็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่ผิดภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48 พันล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนภัยรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48 พันล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีทั้งหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและก็คดีช่อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดและก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดใหญ่และก็คดีของ Romance Ransomware นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่โดยให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ นางสาวแองเจล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชน
2: เคยไหมครับไม่ได้สั่งของแต่ด้านส่งพัสดุมาถึงบ้านและเรียกเก็บปลายทางอีกครับเจอแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายโดยเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือกลโกงมิจฉาชีพถึงยอดน้อยแต่กินรอบวงนะครับ
1: ตำรวจไซเบอร์ครับได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง

0: ของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
1: อ้พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
2: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะในวันนี้ค่ะจากที่เราได้สังเกตเห็นเนี่ยรอบๆห้องเรียนของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคะ
2: ม
1: ีป้ายอะไรบ้างเอ่ยสัญลักษณ์ป้ายจราจรและนักเรียนปลายทางนะคะสังเกตเห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้เนี่ยในห้องเรียนของเรามีอะไรที่แปลกตาไปบ้างคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบๆห้องเรียนของเราในวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของสัญลักษณ์และป้ายเตือนค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนข้อที่2นักเรียนจะสามารถจำแนกประเภทของสัญลักษณ์และป้ายเตือนและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนคุณครูเล็กขอถามเด็กๆก่อนค่ะว่าจากที่เราได้สังเกตเห็นเนี่ยสัญลักษณ์และป้ายเตือนไหนบ้างที่เด็กๆ เคยพบเห็นคะมีไหมเอ่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3เชิญค่ะออกมาชี้ได้เลยค่ะว่าป้ายไหนบ้างที่เราเคยพบเห็นค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ของเราเชิญเลยค่ะสัญลักษณ์ไหนบ้างคะที่เราเคยพบเห็นในชีวิตของเราสัญลักษณ์ป้ายนี้ค่ะเด็กๆพอจะเคยเห็นไหมคะสัญลักษณ์ที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยเห็นเคยนะคะแล้วเราพอจะทราบไหมคะว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่เราชี้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรคะสัญลักษณ์นี้ค่ะที่หนูชี้ทราบไหมเอ่ยหมายถึงอะไรคะ
3: ทางออกครับ
1: ทางออกและมีความหมายอื่นอีกไหมคะ
3: ทางหนีไฟครับ
1: ทางออกหรือว่าทางหนีไฟถูกต้องหรือเปล่าคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งจากที่เราได้สังเกตเห็นเนี่ยทางออกที่เพื่อนได้บอกไปมีสัญลักษณ์สีอะไรคะ
2: เขียว
1: สีเขียวเยี่ยมมากเลยแล้วมีใครเคยเห็นสัญลักษณ์อื่นๆอีกไหมคะตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญค่ะสัญลักษณ์ไหนคะที่เราเคยเห็นค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะว้าวสัญลักษณ์นี้เพื่อนๆ เคยเห็นไหมคะ
2: เคย
1: นะคะและทางห้องเรียนปลายทางล่ะคะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้หรือเปล่าเจ้าเห็นที่ไหนหรอคะสัญลักษณ์นี
4: ้ปั๊มน้ำมันครับ
1: ปั๊มน้ำมันว้าวมีความหมายว่าอย่างไรหรอ

0: คะ
1: ห้ามเปิดโทรศัพท์ครับ
0: ห้ามเปิดโทรศัพท์หรือว่าห้ามใช้งานโทรศัพท์ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยเพื่อนๆ เคยเห็นไหมคะ
2: เ
0: คยแล้วรู้ถึงความหมายหรือเปล่าเอ่ยรู้เหมือนกันโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนของเรานะคะเอ๊ะแล้วเราสังเกตไหมคะว่า

0: สัญลักษณ์นี้นะคะเอ๊ะเพื่อนๆเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะ
1: เคย
0: นะคะและทางห้องต้นปลายทางล่ะคะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้หรือเปล่าเอ๊ะสัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าอย่างไรหรอคะ
1: ห้ามตะโกนครับ
0: ห้ามตะโกนโอ้หรือห้ามส่งเสียงดังใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเราจะพบเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ที่ไหนหรอคะ
1: โรงหนังครับ
0: โรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์เพื่อนๆเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: อันโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะเอ๊แล้วเราสังเกตไหมคะว่าใช้สีอะไรคะเนี่ย
1: แดง
0: สีแดงเยี่ยมมากเลยเราก็มีสัญลักษณ์ที่เราเคยพบเห็นหลากหลายเลยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูเล็กค่ะมีคำถามถามนักเรียนว่านักเรียนสังเกตสีของสัญลักษณ์และป้ายเตือนหรือไม่สังเกตไหมคะจากที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีสีเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่มีกี่สีหรอคะ
1: 3 สี
0: 3สีจริงหรือเปล่านะ
1: 4 สี
0: กี่สีคะ
1: 4 สี
0: ด้วยกันมีสีอะไรบ้าง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีเขียวสีเหลืองและสีน้ำเงินนั่นเองเอ๊ะและนักเรียนคิดว่าสีของสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันอย่างไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่2เชิญค่ะหนูคิดว่าสัญลักษณ์ที่มีแต่ละสีเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรหรอคะ
2: สีแต่ละป้ายบอกความหมายครับ
0: ความหมายอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะแต่ละสีแต่ละป้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนบอกว่าบอกเพื่อให้มีความหมายที่แตกต่างกันแต่แตกต่างกันอย่างไรถ้าหากว่าคุณครูเล็กชอบสีชมพูคุณครูเล็กทำป้ายเป็นสีชมพูได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้หรอคะทำไมล่ะคะมันต้องมีความหมายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าความหมายของสีสัญลักษณ์และป้ายเตือนเนี่ยก็มีความหมายที่บ่งบอกถึงเช่นกันถ้าหากว่าเป็นสีแรกนั่นก็คือสีอะไรคะ
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: สีอะไรนะคะ
1: ส
0: ีเขียวถ้าหากเท่าที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้ป้ายอะไรเอ่ยที่เป็นสีเขียวคะ
1: ป้ายทางออก
0: ป้ายทางออกหรือว่าป้ายทางหนีไฟนั่นเองจะเป็นสีเขียวเอ๊ะและถ้าหากว่าเป็นสีแดงเขามีความหมายว่าอย่างไรคะ
1: ห
0: ้
1: าม
0: หรือว่าอันตรายจากเมื่อสักครู่นี้เพื่อนของเราได้แนะนำถึงป้ายที่มีสีแดงด้วยคือป้ายอะไรเอ่ย
1: ป้ายห้ามพูดและป้ายห้ามใช้
0: งาน
1: โทรศัพท
0: ์ป้ายห้ามใช้งานโทรศัพท์กับป้ายห้ามส่งเสียงดังใช่ไหมคะเป็นสีอะไรคะ
1: แดง
0: นั่นมีความหมายว่าห้ามหรือความหมายว่าอันตรายนั่นเองต่อไปค่ะถ้าหากว่าเป็นสีเหลืองล่ะคะ
1: เตือน
0: นั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นป้ายนี้ล่ะคะสีอะไรเอ่ยสีเหลืองเขาเขียนว่าระวังพื้นลื่นเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: พบเห็นกันได้เป็นการเตือนว่าระวังว่าพื้นบริเวณนี้เนี่ยอาจจะลื่นได้เนื่องจากอาจจะมีการทำความสะอาดหรือว่าพื้นเปียกอยู่นั่นเองก็เป็นการเตือนไว้ค่ะต่อไปค่ะถ้าหากว่าเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีความหมายว่าอะไรคะ
1: บังคับ
0: หรือแนะนำนั่นเองซึ่งจะมีป้ายอะไรบ้างเอ๊จากป้ายนี้ค่ะป้ายอะไรเอ่ย
1: โปรดช่วยกัน
0: รักษาความสะอาดเอ๊เด็กๆคิดว่าป้ายนี้เนี่ยเป็นการบังคับหรือว่าแนะนำคะ
1: แนะนำ
0: เอ๊จริงหรือเปล่าคะ
1: บ
0: ังคับนั่นเองว่าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดซึ่งเราก็อาจจะพบเห็นป้ายนี้ได้ตามที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ส่วนสาธารณะ
0: เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สาธารณะใครๆก็มาใช้ได้ดังนั้นเราก็ควร

0: จะช่วยกันรักษาความสะอาดนั่นเองค่ะเอแต่นอกจากสีและสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมีสัญลักษณ์ที่ให้เราเห็นหรือว่าพบตามที่ต่างๆเพราะว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นใช้เพื่อบอกความหมายแทนสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของรูปภาพเครื่องหมายหรือตัวอักษรก็ได้จากที่เราได้สังเกตเห็นเนี่ยก็มีทั้งเครื่องหมายเลยใช่ไหมคะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปภาพขึ้นมาบางภาพเราก็อาจจะสื่อความหมายได้หรืออาจจะเป็นตัวอักษรที่เขียนบ่งบอกไว้ชัดเจนซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่เราควรจะต้องมารู้จักกันค่ะและนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของสัญลักษณ์และป้ายเตือนคืออะไรคะเป็นตัวแทนสมาชิกจากกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะหนูคิดว่าประโยชน์ของสัญลักษณ์และป้ายเตือนคืออะไรเหรอคะ
1: ทำให้คนอื่นทำให้ปลอดภัยในชีวิตการใช้ชีวิตของเราค่ะ
0: ทำให้ปลอดภัยในการใช้ชีวิตของเราใช่และเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูอเล็กนะคะจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะถึงประโยชน์ของสัญลักษณ์และป้ายเตือนค่ะสัญลักษณ์และป้ายเตือนของเรานี้นะคะทำให้เราเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติที่ถูกวิธีและปลอดภัยนั่นเองค่ะและรวมไปถึงเพื่อเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองดังนั้นพอที่เราจะเข้าใจแล้วหรือยังว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีความสำคัญกับตัวเราไหมคะ
2: ม
0: ีเพราะว่าถ้าหากว่าบางสัญลักษณ์และป้ายเตือนเนี่ยเป็นแค่เครื่องหมายเราก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเขามีความหมายว่าอย่างไรและในวันนี้ค่ะเราคิดว่าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์และป้ายเตือนคุณครูเล็กก็อยากจะรู้ว่านักเรียนสามารถพบเห็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่ใดได้บ้างเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญค่ะ
3: สวนสาธารณะ
0: สวนสาธารณะค่ะมีที่อื่นอีกไหมคะตัวแทนจากกลุ่มที่2เชิญค่ะ
4: ท้องถนนครับ
0: ตามท้องถนนโอ้โหตัวแทนจากกลุ่มที่3เชิญค่ะตอบได้เลยค่ะหนูคิดว่าเราสามารถพบเห็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนได้ที่ไหนบ้างคะ
4: ห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ห้างสรรพสินค้าตัวแทนจากกลุ่มที่4เชิญค่ะเราสามารถพบเห็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนได้ที่ไหนบ้างคะ
5: ปั๊มน้ำมันค่ะ
0: ปั๊มน้ำมันและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่5ตอบคำถามได้เลยค่ะเราสามารถพบเห็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนได้ที่ไหนคะ
6: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนของเราโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยนะคะแสดงว่านักเรียนของเราเนี่ยช่างสังเกตนะคะเลยทำให้พบว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนเนี่ยเราจะพบเจอได้ที่ไหนบ้างและนักเรียนปลายทางนะคะมีสถานที่อื่นๆอีกไหมคะที่เราสามารถเห็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนได้เอาละค่ะในวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายว่าอย่างไรพร้อมไหมคะ
7: พร้อม
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปทำกิจกรรมการเดินทางของนักเรียนชั้นป.2ในใครอยู่ชั้นป.2บ้างคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กจะพาเด็กๆออกเดินทางไปพร้อมกับคุณครูเล็กพร้อมที่จะขึ้นรถไปก่อนครูเล็กหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขึ้นรถมาได้เลยค่ะพร้อมหรือยังมาต่อด้านหลังได้เลยเราจะไปสังเกตสัญลักษณ์และป้ายเตือนกัน

0: เดี๋ยวคุณครูเล็กจะขับรถไปรับกลุ่มที่1
1: มาได้เลยค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่5เชิญขึ้นรถได้เลยนะคะไปเร็วค่ะไปค่ะกลุ่มที่4ขึ้นรถได้เลยค่ะรถเลี้ยวซ้ายหน่อยนะคะเจอทางโค้งโอ้โหทางคดเคี้ยวเลี้ยวขวาด้วยค่ะเลี้ยวขวาโอ้โหตอนนี้เราจะขับรถมาส่งกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ค่ะนางทีได้ค่ะขับมาต่อเลยค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะโอ้โหมาทางด้านหลังกลุ่มที่4แล้วใช่ไหมคะเนี่ยขับรถมาส่งกลุ่มที่1แล้วค่ะโอ้โหไปไหนแล้วสมาชิกกลุ่มที่5แล้วค่ะแล้วค่ะรถติดค่ะแล้วค่ะโอ้โหกลุ่มที่5เชิญนั่งได้ค่ะและกลุ่มที่4ของเราก็นั่งได้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะขณะที่เราขับรถไปเราก็เจอสัญลักษณ์นี้ด้วยเอสัญลักษณ์นี้ใครทราบถึงความหมายสัญลักษณ์นี้บ้างคืออะไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่2เชิญค่ะ
2: ระวังรถไฟข้างหน้าครับ
0: ระวังรถไฟข้างหน้าถูกต้องหรือเปล่าไหนเพื่อนๆคิดว่าใช่แน่นอนยกมือขึ้นค่ะโอ้โหเอามือลงได้ค่ะและทางห้องเรียนไปทางคิดว่าใช่หรือเปล่าสัญลักษณ์นี้คือระวังรถไฟนั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะเราสังเกตไหมคะว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยเขาเป็นสีอะไรคะสีเหลืองนั่นหมายถึงว่าอะไรคะ
3: การ
0: เตือนว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถไฟหรือว่าเป็นเขตรถไฟนั่นเองทำให้เราต้องระมัดระวังในใครเคยเห็นสัญลักษณ์นี้บ้างคะหลายคนเลยนะคะเยี่ยมมากเอามือลงค่ะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีสัญลักษณ์นี้ใกล้เคียงกับบริเวณโรงเรียนเราเพราะว่าโรงเรียนของเราก็ใกล้กับทางรถไฟด้วยค่ะต่อไปค่ะถ้าหากมีสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราก็จะพบเจอสัญลักษณ์นี้ด้วยสัญลักษณ์นี้คืออะไรเอ่ยทราบไหมคะสัญลักษณ์นี้ก็คือระวังทางข้ามรถไฟที่มีเครื่องกั้นเครื่องกั้นหมายถึงอะไรคะเครื่องกั้นเมื่อรถไฟเนี่ยใกล้จะมาถึงก็จะกั้นปิดไม่ให้รถยนต์ผ่านไปได้เป็นการอะไรเอ่ยป้ายสีอะไรคะเนี่ย
3: การ
0: เตือนเพราะเป็นป้ายสีเหลืองเตือนให้รถยนต์หรือว่าผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยต้องระมัดระวังว่าจะมีเครื่องกั้นบริเวณทางข้ามรถไฟนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้สังเกตเห็นกับป้ายสีนี้คือสีอะไรคะ
3: ส
0: ีน้ำเงินและเป็นภาพอะไรเอ่ย
3: คนเดินข้ามถนน
0: คนเดินข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะทางม้าลายจากภาพนี้สีน้ำเงินหมายถึงอะไรคะการอะไรนะคะการบังคับหรือแนะนำนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นการแนะนำผู้ที่เดินทางเท้าว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีทางม้าลายสามารถข้ามได้และนอกจากนี้ก็ยังเป็นการบังคับให้ผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยทำไมด้วย
3: ห
0: ยุดให้กับผู้ที่ข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ
3: ไฟจราจร
0: ไฟจราจรเป็นสีอะไรพื้นหลัง
3: ส
0: ีเหลืองหมายถึงการเตือนว่าระวังสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรเนี่ยลักษณะคล้ายกับสีของฉลากและป้ายเตือนไหมคะคล้ายนะคะสีเขียวนี่บ่งบอกอะไรคะ
3: ไปได้
0: ปลอดภัยถ้าสีเหลืองล่ะคะ
3: เตือ
0: นว่าให้อะไรเอ่ย
3: เตร
0: ีย
3: มหย
0: ุดถ้าสีแดงล่ะคะ
3: หยุด
0: ให้หยุดไม่ให้ไปดังนั้นนะคะสัญลักษณ์ระวังสัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็จะมีความคล้ายและบ่งบอกถึงสีที่เราเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะใครเคยเห็นสัญลักษณ์นี้บ้างคะคืออะไรเอ่ยสัญลักษณ์นี้คืออะไรนะอะไรนะคะเข้าเขตโรงเรียนนั่นเองแล้วเขาเป็นสีเหลืองเนี่ยเตือนอะไรเหรอคะ
3: เตือนชวนให้

0: เตือนผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาเนี่ยให้ระวังว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเขตของโรงเรียนจะต้องลดความเร็วนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองค่ะและบริเวณโรงเรียนของเรามีไหมคะสัญลักษณ์นี
1: ้
0: มีนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัญลักษณ์สีนี้สีอะไรเอ่ย
1: แดง
0: สีแดงหมายถึงอะไรคะ
1: หย
0: ุดหรอใช่หรือเปล่านะหมายถึงห้ามเข้าดังนั้นค่ะถ้าเป็นพื้นสีแดงเนี่ยจึงมีความหมายว่าห้ามนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันค่ะสัญลักษณ์นี้สีอะไรคะพื้นหลัง
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำเง
0: ินสีน้ำเงินเราคิดว่าอะไรคะ
1: แนะนำ
0: หรือบังคับดีคะ
1: แนะนำ
0: ว่าอะไรเอ่ยอีก200เมตรจะพบกับปั๊มน้ำมันนั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตนเองค่ะคุณครูเลยก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะคะน่าจะตอบคำถามได้และรู้ถึงความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนตอนนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันเรากำลังผ่านไปแล้วคุณครูเล็กคิดว่าเราต้องแวะปั๊มน้ำมันกันก่อนค่ะปั๊มน้ำมันตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะพบเห็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เช่นกันซึ่งสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่เราพบในปั๊มน้ำมันนะคะสัญลักษณ์แรกก็คือระวังวัตถุไวไฟสัญลักษณ์นี้สีอะไรเอ่ยพื้นหลัง
1: เหล
0: ืองหมายถึงเตือนนั่นเองค่ะซึ่งเตือนอะไรคะเตือนว่าบริเวณที่เราอยู่นี้เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันนะคะหรือว่าวัตถุไวไฟที่เราจะต้องระมัดระวังถ้าหากเกิดประกายไฟขึ้นมาก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้เราก็จะพบเห็นสัญลักษณ์นี้คือ
1: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่เป็นสีอะไรคะป้ายนี
1: ้
0: สีแดงนะคะห้ามสูบบุหรี่สีแดงเพราะว่าอะไรใครทราบบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าบุหรี่เนี่ยถูกจุดขึ้นมาจะมีประกายไฟเกิดขึ้นและบริเวณปั๊มน้ำมันจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็พบว่าให้เราระวังวัตถุไวไฟถ้าหากเกิดประกายไฟขึ้นมาก็จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าไฟไหม้ได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะจึงมีการห้ามสูบบุหรี่ในปั๊มน้ำมันนั่นเองนะคะและต่อไปค่ะก็จะพบกับเครื่องหมายนี้ด้วยคืออะไรคะ
1: ห้าม
0: ใช้โทรศัพท์ขณะที่เราเติมน้ำมันนั่นเองเพราะว่าอะไรทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบ
0: เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการระเบิดได้รวมไปถึงอาจจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งก่อให้เกิดประกายไฟและอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ขณะที่เราเติมน้ำมันก็ได้ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังและก็ปฏิบัติตามด้วยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะที่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ำมันกันค่ะเอ๊ะในร้านสะดวกซื้อเราคิดว่าจะพบกับสัญลักษณ์และป้ายเตือนไหมคะพบไหมเอ่ยพบเอ๊ะจะมีอะไรกันบ้างนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านสะดวกซื้อแล้วค่ะเอ๊ะร้านสะดวกซื้อเนี่ยโดยปกติแล้วนอกจากที่เราจะพบเห็นสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่ติดอยู่ตามบริเวณที่ร้านแล้วนะคะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าตามผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่เราควรจะต้องรู้จักกันด้วยค่ะสัญลักษณ์แรกนะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์พิษเฉียบพันเอ๊ะเราคิดว่าจะอยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับพิษเฉียบพันยากันยุงและน้ำยาล้างห้องน้ำจริงหรือเปล่าเราจะมาดูกันค่ะผลิตภัณฑ์แรกก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีสัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้แบบนี้เราจะเรียกว่าสัญลักษณ์พิษเฉียบพันดังนั้นถ้าหากว่าสารนี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเป็นอย่างไรคะอาจจะทำให้สูญเสียชีวิตของเราไปเลยก็ได้เพราะว่ามีพิษที่อันตรายเช่นกันและในบริเวณผลิตภัณฑ์ยากันยุงนะคะสเปรย์กันยุงเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า

0: สารเคมีอันตรายนั่นเองค่ะซึ่งก็บ่งบอกเลยว่าถ้าหากว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสัญลักษณ์ต่อไปก็คือสัญลักษณ์สารไวไฟเอ๊ะเราคิดว่าสารไวไฟจะอยู่ที่อะไรบ้างคะสเปรย์กันยุงและอะไรอีกคะ
1: กาว
0: เรามาดูกันที่สเปรย์กันยุงก่อนเลยค่ะสัญลักษณ์นี้ค่ะนั่นก็คือสัญลักษณ์ของสารไวไฟซึ่งถ้าหากว่าเราใช้ใกล้ไฟเป็นอย่างไรคะ
1: อาจจะระเบิด
0: ได้ดังนั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ที่ร้อนหรือว่าที่มีความร้อนด้วยนะคะรวมไปถึงกาวบางประเภทนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นี้ด้วยเช่นกันก็คือสารไวไฟนั่นเองค่ะซึ่งสารไวไฟนี้นะคะถ้าหากว่าเราไปทิ้งอยู่ที่กองไฟหรือทำลายด้วยการเผาทิ้งเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะสัญลักษณ์นี้คืออะไรเอ่ย
2: สารเคมีอันตราย
0: ใช่หรือเปล่านะสารกัดกร่อนนั่นเองเราคิดว่าจะอยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะสารกัดกร่อนแน่นอนเลยค่ะอยู่ที่น้ำยาล้างห้องน้ำนั่นเองนี่ค่ะอยู่บริเวณข้างผลิตภัณฑ์เลยนะคะสารกัดกร่อนนี้นะคะจะมีความหมายว่าสารเคมีนี้เนี่ยนอกจากจะกัดกร่อนบริเวณพื้นผิวแล้วเนี่ยก็ยังกัดกร่อนที่ผิวหนังหรือว่ามือของเราได้ถ้าหากเราสัมผัสโดยตรงค่ะดังนั้นถ้าหากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัดกร่อนควรทำอย่างไรหรอคะสวมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กัดกร่อนบริเวณผิวหนังของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเอ๊ะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะระวังใช่หรือเปล่านะเป็นเครื่องหมายตกใจตกใจอะไรถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจถึงความหมายนะคะเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะซึ่งความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็คือทำให้ระคายเคืองนั่นเองค่ะก็จะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์กันยุงนั่นเองสังเกตเห็นไหมคะสัญลักษณ์นี้นะคะจะหมายถึงว่าทำให้ระคายเคืองถ้าหากเราหายใจเข้าไปนั่นเองก็จะเกิดการระคายเคืองและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอยู่ที่กาวบางชนิดด้วยเช่นกันทำให้ระคายเคืองได้ถ้าหากว่าเราหายใจเข้าไปนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์นี้ล่ะคะคืออะไรเอ่ยเคยเห็นไหมคะ
3: ไม่เคย
0: อะไรนะ
3: ถ้าโดนน้ำ
0: สัตว์น้ำจะตายอาจจะคล้ายๆความหมายใกล้เคียงกันแท้จริงแล้วนะคะสัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแต่แค่สัตว์น้ำนะคะพืชต่างๆสิ่งแวดล้อมก็จะถูกทำลายด้วยถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมดแล้วเนี่ยแล้วเราทิ้งไม่เป็นที่ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเราก็อาจจะพบในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีต่างๆซึ่งเขาก็จะมีเครื่องหมายบ่งบอกเอาไว้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะดังนั้นคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามถ้าหากว่าคุณครูเล็กเนี่ยได้ใช้สเปรย์กันยุงหมดแล้วและได้ใช้กาวชนิดที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหมดไปแล้วเอ๊คุณครูเล็กควรทิ้งอย่างไรหรอคะ
4: ทิ้งในถังขยะที่มีสัญลักษณ์เป็นพิษค่ะ
0: เป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ตอบดังๆได้เลยค่ะ
5: ทิ้งในถังขยะที่มีรูปเป็นพิษค่ะ
0: สีอะไรหรอคะ
6: แดง
0: สีแดงนั่นเองดังนั้นค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีหรือว่ามีสัญลักษณ์เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะทิ้งในถังขยะสีแดงและจะไม่ทิ้งปะปนกับขยะชนิดอื่นๆเพื่อให้มีการทำลายที่ง่ายขึ้นและก็ไม่ให้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยไปโดนบริเวณที่มีสัตว์น้ำหรือว่าพืชต่างและก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะต้อง

0: รู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์และนอกจากนี้ค่ะเมื่อเราไปที่ปั๊มน้ำมันเราไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเราก็จะพบกับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรคะ
1: ระวังพื้นลื่น
0: ระวังพื้นลื่นจะบ่งบอกเพื่อเตือนใช่ไหมคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีพื้นเปียกหรือเพิ่งทำความสะอาดเสร็จนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์สุดท้ายคืออะไรคะ
1: ทางออก
0: ทางออกก็จะอยู่บริเวณประตูทางออกรวมไปถึงทางหนีไฟเพื่อให้เราสามารถหนีไฟได้ถ้าหากมีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นค่ะเอาละค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนของเราค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราจะออกเดินทางกลับไปที่โรงเรียนของเรากันถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะขับรถไปรับกลุ่มที่3ค่ะขึ้นรถมาได้เลยค่ะตามไปด้วยกลุ่มที่2ของเรานะคะและกลุ่มที่1ของเราค่ะขึ้นรถมาเลยค่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะโอ้โหผู้โดยสารของเรานะคะเยอะมากค่ะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะเราจะขับรถไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหขับรถไปเลยค่ะอุ้ยรถเลี้ยวซ้ายนะคะมีทางโค้งค่ะโอ้โหรถเลี้ยวขวาค่ะส่งกลุ่มที่3ก่อนเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะส่งกลุ่มที่2ค่ะพร้อมหรือยังกลุ่มที่1ไปไหนแล้วสมาชิกกลุ่มที่1ยังอยู่ไหมคะสมาชิกกลุ่มที่1เชิญค่ะถึงที่หมายของท่านแล้วนะคะและกลุ่มที่5ไปไหนแล้วคะกลุ่มที่5เชิญค่ะถึงที่หมายแล้วนะคะและกลุ่มสุดท้ายของเราที่เราขับมาส่งก็คือกลุ่มที่4ค่ะเอาละค่ะเราจะขับรถกลับไปที่โรงเรียนของเราเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาสู่ที่โรงเรียนของเราแล้วเอ๊ะที่โรงเรียนของเราจะมีสัญลักษณ์และป้ายเตือนไหมคะ
1: ม
0: ีมั้ยคะมีมีนะคะและโรงเรียนปลายทางล่ะคะจากที่เราสังเกตทุกวันที่มีสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่โรงเรียนของนักเรียนหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสัญลักษณ์ที่เราอาจจะพบเห็นได้ที่โรงเรียนของเราจะมีอะไรกันบ้างค่ะสัญลักษณ์แรกเลยก็คือโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วสัญลักษณ์นี้เป็นการบังคับหรือว่าแนะนำครับป้ายสีน้ำเงินแบบนี
1: ้
0: บังคับให้เราช่วยกันรักษาความสะอาดเราสามารถพบเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ที่ไหนคะในบริเวณโรงเรียนที่ไหนคะ
1: โรงอาหาร
0: ที่ไหนอีกคะ
1: ห
0: ้
1: องเร
0: ีย
1: น
0: ห้องเรียนเยี่ยมมากห้องสมุดโอ้โหจากที่เราสังเกตเนี่ยพื้นที่ที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นพื้นที่หรือว่าสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้งานมากมายเป็นพื้นที่สาธารณะดังนั้นค่ะเราจึงต้องร่วมกันรักษาความสะอาดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัญลักษณ์นี้คืออะไรนะคะ
1: ห้ามส่งเสียงดัง
0: ห้ามส่งเสียงดังหรือว่าห้ามส่งเสียงรบกวนนั่นเองเป็นเครื่องหมายสีอะไรเอ่ยสีแดงเอ๊ะเราคิดว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยควรอยู่ที่ไหนของโรงเรียนคะ
1: ห
0: ้องเรียน
1: ห้อง
0: สมุด
1: บนอาคาร
0: ห้องประชุมได้ไหมคะห้องประชุมก็ได้ในพื้นที่ที่เราอยู่รวมกันและเราก็จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้ควรทำอย่างไรคะ
1: ไม่
0: คุยเสียงดังแต่ถ้าหากว่าไม่พูดคุยได้ไหมคะก็อาจจะไม่ได้นะคะแต่เราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ
1: ล้างมือ
0: ล้างมือหรือโปรดล้างมือนั่นเองล้างมือนี้เราคิดว่าสีน้ำเงินนี้หมายถึงบังคับหรือว่าแนะนำคะ
1: แนะนำ
0: จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการแนะนำหรืออาจจะเป็นการบังคับก็ได้ขึ้นอยู่แต่ละสถานที่นะคะทำไมเราถึงต้องล้างมือคะใช่แล้วค่ะในยุคที่มีเชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายอยู่อย่างมากเนี่ยบางโรงเรียนนะคะก็จะมีการบังคับให้ล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าโรงเรียนหรืออาจจะเป็นการแนะนำเพื่อให้เราเนี่ยล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคนั่นเองค่ะรวมไปถึงสัญลักษณ์นี้ค่ะ

0: ก็คือกรุณาสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองทำไมถึงต้องสวมล่ะคะพื้นที่นั้นอาจจะมีฝุ่นเยอะหรือพื้นที่นั้นๆเนี่ยอาจจะมีผู้คนจำนวนมากและอาจจะทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองเอาละค่ะวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะและมีมากกว่าที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ม
0: ีมากกว่าแน่นอนค่ะและในวันนี้คุณครูเล็กเนี่ยก็ได้เลือกมาแล้วว่าสัญลักษณ์ไหนที่เด็กๆควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ค่ะเพราะว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปการรู้ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนจะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของเรานะคะและมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะกิจกรรมของเรานะคะจะเป็นใบงานที่8เรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบสัญลักษณ์และป้ายเตือนที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมระบุความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนนั้นค่ะนักเรียนนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่9เรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนค่ะแล้วก็ยังมีใบความรู้สำหรับคุณครูนะคะซึ่งคุณครูก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแนะนำให้กับเด็กๆได้ค่ะซึ่งทั้งใบงานและใบความรู้ทั้งหมดนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะรวมกันปฏิบัติใบงานที่8เรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ค่ะรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมของเราในวันนี้ซึ่งคุณครูนะคะสามารถเปลี่ยนกลุ่มหรือว่าจับกลุ่มให้กับนักเรียนได้ตามความเหมาะสมของห้องเรียนเลยนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กจะให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้ออกแบบสัญลักษณ์และป้ายเตือนกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสามารถออกแบบสัญลักษณ์และป้ายเตือนเพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่ามีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างคุณครูเลยก็หวังว่านักเรียนห้องปลายทางนะคะน่าจะออกแบบและก็ได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆและคุณครูของนักเรียนได้รับฟังกันแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าคำถามก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนคำถามของเราคืออะไรคำถามค่ะคือสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีความสำคัญอย่างไรคะขอฟังคำตอบจากตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะหนูคิดว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีความสำคัญอย่างไรคะ
1: ทำให้เรารู้ครับว่าตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยครับ
0: ทำให้เรารู้ว่าตรงไหนปลอดภัยหรือตรงไหนไม่ปลอดภัยเยี่ยมมากค่ะขอฟังอีกสักหนึ่งคนเป็นสมาชิกจากกลุ่มที่2เชิญค่ะ
2: ถ้ามันมีป้ายคำเตือนมันอาจจะอันตรายได้ครับ
0: ถ้าหากว่าไม่มีป้ายที่เตือนก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอันตรายได้ใช่แล้วล่ะค่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราทั้ง2คนค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูเลยก็หวังว่านักเรียนห้องปลายทางน่าจะตอบได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของเรากันนะคะสัญลักษณ์และป้ายเตือนของเราเนี่ยอย่างที่เพื่อนบอกไปค่ะทำให้เราเนี่ยถ้าหากเรามีสัญลักษณ์และป้ายเตือนเราก็จะทราบถึงการปฏิบัติที่ถูกวิธีและปลอดภัยนั่นเองและนอกจากนี้ค่ะเพื่อเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากไม่มีการเตือนก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะและจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีกี่สีคะเท่าที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันสี่สีสีเขียวหมายถึง
3: ปลอดภัย
0: สีแดงหมายถึง
3: ห
0: ้ามหรืออันตรายสีเหลืองหมายถึงหรือระวังนั่นเองและสีน้ำเงินล่ะคะ
3: บ
0: ังคับหรือแนะนำนั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้กับตัวเองทุกๆคนเลยนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนห้องป.2ของเราค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าสัญลักษณ์และป้ายเตือนมีความสำคัญกับเราให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ปลอดภัยและนอกจากนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์และป้ายเตือนเราจะปฏิบัติตนได้ไหมคะไม่ได้บางสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจความหมายแต่วันนี้เรารู้แล้วและก็ทำให้เราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะและในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาของเรานะคะที่ให้เราได้เรียนรู้กันไปเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
0: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูพรสอนไทยค่ะคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆสืบเนื่องจากในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราได้ออกมาใช่ไหมคะออกมาพูดออกมาเล่าเกี่ยวกับการเล่า

0: ื่องจากประสบการณ์สิ่งที่เด็กๆได้พบได้เจอในชีวิตนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าการที่เราเคยไปเจอกับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตใช่ไหมคะประสบการณ์ต่างๆแล้วถ้าเด็กๆไม่อยากให้ประสบการณ์นั้นหายไปในความทรงจำของเด็กๆเราจะมีวิธีจัดเก็บความทรงจำอย่างไรให้ความทรงจำนั้นเนี่ยยังอยู่กับเราแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดความทรงจำในวันนี้ในเวลาที่เด็กๆมีช่วงอายุ 7-8 ปีแต่เมื่อเด็กๆโตขึ้นไปจนถึงอายุ20ปีเรายังได้กลับมาย้อนความทรงจำยังจำเรื่องราวยังเรียกว่าสัมผัสเรื่องราวของความทรงจำตอนอายุ 7-8 ปีได้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆปลายทางตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆที่อยู่ต้นทางเดี๋ยวขอน้องกล้าก่อนค่ะคนแรกน้องกล้าจะมีวิธีเรียกว่าจัดเก็บความทรงจำจัดเก็บประสบการณ์ของเราให้ยังคงอยู่ไม่เลือนหายไปได้อย่างไรบ้างคะ
1: เขียนไดอารี่ครับ
0: เก่งมากๆน้องกล้าบอกว่าวิธีการจัดเก็บความทรงจำของน้องกล้าหรือว่าเรื่องราวที่ประทับใจของน้องกล้านะคะก็เก็บเป็นความทรงจำนะคะเขียนลงในไดอารี่ทุกวันถ้าเราโตขึ้นแล้วเรากลับมาย้อนอ่านใช่ไหมคะเด็กๆก็เหมือนว่าเราได้กลับไปสู่ช่วงวัยนั้นได้สัมผัสถึงความประทับใจความเสียใจหรือความปลื้มปิติในเวลานั้นนั่นเองนะคะโอ้โหมีใครในที่นี้เขียนไดอารี่บ้างยกมือสูงๆเลยค่ะมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะมีน้องอีฟมีน้องวันใหม่นะคะหลายคนเลยนะคะที่เขียนไดอารี่นะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีใครเขียนไดอารี่บันทึกความทรงจำของตนเองบ้างอยากให้เด็กๆนะคะทุกคนเขียนไดอารี่นะคะเพราะว่าอยากให้เด็กๆได้เก็บความทรงจำไว้ครูแหม่มก็เสียดายนะคะที่ไม่ได้บันทึกไดอารี่ไว้นะคะก็เลยจำช่วงเวลาที่เรายังเด็กได้ไม่ครบทุกเรื่องนะคะถ้าเด็กๆเขียนบันทึกไดอารี่เนี่ยก็จะทำให้เด็กๆจำช่วงเวลาที่เรายังเป็นเด็กแบบนี้ค่ะได้ไปอย่างยาวนานเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวที่ประทับก็เหมือนกับที่น้องกล้าบอกถ้าเราอยากไม่อยากให้หายไปเราก็จะต้องบันทึกไดอารี่นะคะและคนครอบครัวที่เรียกว่าโด่งดังทางโซเชียลมีเดียนะคะก็คือครอบครัวของเรไรรายวันนะคะเป็นนามปากกานะคะของคนที่บันทึกไดอารี่นะคะแล้วก็เป็นเด็กเขาเริ่มบันทึกตั้งแต่ช่วงอายุ7ขวบเหมือนเด็กๆเลยใช่ไหมคะบันทึกทุกวันเลยคนที่บันทึกก็จะมีต้นหลิวต้นหลิวเป็นผู้หญิงค่ะเด็กๆที่อยู่ด้านริมนั้นนะคะแล้วก็มีก้อนเมฆและสายลมนะคะที่เป็นฝาแฝดกันนะคะเป็นครอบครัวสุวีรานนท์นั่นเองนะคะก็คือผู้ปกครองเนี่ยก็ปลูกฝังให้เด็กๆนะคะบันทึกไดอารี่นั่นเองอยากเห็นไดอารี่ของพี่ๆมั้ยคะอยากเห็นนะคะคุณครูได้นำบางส่วนมานะคะให้เด็กๆดูการบันทึกไดอารี่นะคะเด็กๆเขาก็หนึ่งเลยส่วนแรกเนี่ยเขาก็จะมีการลงวันที่นี่เรียกว่าการเขียนวันที่แบบเต็มใช่ไหมคะเหมือนที่เราเนี่ยเขียนลงในสมุดของเราเลยนะคะแต่ว่าวิธีการบันทึกไดอารี่มีหลากหลายเด็กๆอาจจะเขียนวันที่เต็มก็ได้หรือเขียนวันที่แบบย่อเช่น1ม.จุดค.จุด62แบบนี้ก็ได้หรือ01/01/62แบบนี้ก็ได้นะคะให้รู้ว่าเราเขียนวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะมาดูไดอารี่เล่มนี้กันค่ะเด็กๆในหน้านี้เขาบันทึกวันที่1มกราคมพุทธศักราช2562นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านหน้านี้พร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: สักครู่หนึ่งค่ะมีเครื่องหมายไปยันน้อยเราต้องอ่านว่าอะไรคะ
1: กรุงเทพมหานคร
0: ขอใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่คนในกรุงเทพมหานคร
2: สวัสดีปีใหม่นะ

脏。

0: อยากจะได้เจอแต่เด็กดีที่ไม่มองแม
1: ่เก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่ก็คือไดอารี่นะคะของวันที่1มกราคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูวิธีการเขียนไดอารี่นะคะเวลาที่เราเขียนไดอารี่หรือว่าเราเขียนเรื่องราวเนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องคุณครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นอย่างไรเอ่ยบรรทัดแรกคำแรกเราจะต้องย่อหน้าเข้ามานั่นเองนะคะย่อสมควรนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าฉีกคำนะคะเช่นฉันเป็นคนหนึ่งก็ควรที่จะอยู่บรรทัดเดียวกันนั่นเองนะคะหรือว่าบางคำเนี่ยอาจจะเป็นบันทึกไดอารี่ของเด็กๆที่เด็กๆบันทึกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปอยู่ในงานเขียนอื่นๆเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนจากภาษาพูดใช่ไหมคะเป็นภาษาเขียนเช่นคำว่ายังไงจะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะอย่างไรนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะมาดูอีก1วันค่ะเด็กๆนี่เลยอีก1วันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกว่าวันที่เขาจดบันทึกเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่คะ
2: ว
1: ัน
2: อังคารที่17ธันวาคม2567
1: วันอังคารนะคะที่17ธันวาคมนะคะ2567นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูย่อหน้าแรกนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูอ่านให้เด็กๆฟังดีกว่าเขาบันทึกไว้ว่ากลับจากโรงเรียนฉันรีบถามแม่ว่าคุณตาเป็นยังไงบ้างส่งข่าวมาหรือเปล่าน้ำยังท่วมไหมแม่ตอบว่าบ้านสวนที่สิชนน้ำไม่ท่วมแล้วฝนหยุดตกฟ้าเปิดวันนี้คุณตาแค่เก็บกวาดนิดหน่อยฉันได้ยินก็โล่งใจดีใจว่าแผนเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่สิชนปลายสัปดาห์หน้าไม่ล่มแม่บอกว่าค่อยเช็คสถานการณ์ใกล้วันเดินทางอีกทีให้ฉันกับน้องๆเตรียมจัดกระเป๋ารอไว้ก่อนนี่ก็คือการบันทึกไดอารี่เด็กๆมีใครที่บันทึกไดอารี่เหมือนกับพี่ๆบ้างไหมคะแบบนี้มีไหมคะมีของน้องอีฟนั่นเองนะคะเหมือนกันค่ะเด็กๆ เวลาที่เราย่อหน้ากลับเข้ามานะคะเด็กๆขอให้เด็กๆย่อหน้าเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะเด็กๆพอสมควรแต่ไม่ต้องย่อหน้ามาถึงกลางของหน้ากระดาษแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะแล้วก็บางคำยังมีการตัดคำนิดหน่อยเห็นคำว่าวันเดินทางไหมคะเดินทางเป็นคำเดียวกันนะคะเด็กๆ ก็จะต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกันถ้าเด็กๆเขียนบรรทัดนี้ไม่พอเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
2: เอาคำว
1: ่
2: าเด
1: ินลงมาด้านล่างเป็นเดินทางด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของเรไรรายวันนั่นเองนะคะพี่ต้นหลิวมีใครอีกนะคะก้อนเมฆและสายลมนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากคนที่อยู่ในโซเชียลแล้วคนดังในโซเชียลแล้วนะคะก็ยังมีเด็กนะคะที่อยู่ต้นทางนะคะที่บันทึกไดอารี่ทุกวันนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะคุณครูก็มีสมุดบันทึกไดอารี่นะคะมาให้เด็กๆดูเดี๋ยวให้เด็กๆดูสมุดบันทึกไดอารี่เล่มนี้ค่ะเล่มนี้เด็กๆสังเกตเห็นนี่คือหน้าปกนะคะนำสมุดสมุดบันทึกไดอารี่เนี่ยเราสามารถนำสมุดในโรงเรียนของเรานำมาใช้ได้สมุดอื่นๆนอกเหนือมาใช้ได้แล้วก็สามารถตกแต่งหน้าปกให้เป็นของเราเองนี่เดี๋ยวเด็กๆดูในต้นไม้ต้นไม้นี้เขาเขียนว่าอะไรนะคะ
2: ห้ามเป
1: ิดเขาบอกว่าไดอารี่นี้ห้ามเปิดวันนี้เราจะมาขอเจ้าของเขาให้มาเปิดความลับในไดอารี่นะคะเจ้าของคนนี้เป็นใครไม่ใกล้ไม่ไกลยิ้มหวานรอแล้วนะคะไดอารี่เล่มนี้เป็นของน้องอีฟปรบมือให้น้องอีฟค่ะนี่น่ารักเชียวนะคะน้องอีฟเป็นคนที่บันทึกไดอารี่ทุกวันนะคะเป็นคนที่เก็บความทรงจำนะคะในช่วงเวลาที่เรายังเด็กอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆอยากเห็นสิ่งที่อยู่ในไดอารี่ของน้องอีฟไหมคะ
2: อ
1: ยากเห็นน้องอีฟ อนุญาตให้คุณครูเปิดความลับนี้หรือเปล่าคะ
2: อน
1: ุญาตนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไดอารี่ของน้องอีฟกันค่ะเด็กๆลองดูหน้านี้นะคะหน้าซ้ายเห็นไหมคะไดอารี่เราสามารถเขียนนะคะเด็กๆแล้วก็ลงวันที่เห็นไหมคะน้องอีฟจะเขียนวันที่แบบย่อเด็กๆลองดูหน้าซ้ายหน้าซ้าย

0: คะน้องอีฟเขียนวันที่13เดือน1ปีอะไรคะ2568นั่นเองนะคะเด็กๆลองดูค่ะเด็กๆน้องอีฟเนี่ยยังไม่เคยเรียนเรื่องการเขียนเรื่องการเขียนไดอารี่ใช่ไหมคะน้องอีฟก็จะบันทึกตามแบบฉบับของตนเองนะคะนี่เลยเด็กๆลองดูวันนี้ฉันมีความสุขมากแม่ฉันให้เงินไปโรงเรียน40บาทวันนี้ฉันเล่นเกมแม่ลูกฉันเป็นพี่วันใหม่เป็นแม่การเป็นน้องเล็กสุดใบหม่อนเป็นน้องคนกลางและวันนี้ฉันเล่นสนามเด็กเล่นและวันนี้ฉันตัดผมสั้นนี่เด็กๆเห็นไหมคะน้องอีฟบันทึกตามเรื่องราวที่เราได้เจอในแต่ละวันใช่ไหมคะเด็กๆลองดูย่อหน้าแรกน้องอีฟเวลาที่เราบันทึกไดอารี่หรือว่าเราเขียนเรื่องราวที่เป็นทางการเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเอ่ยย่อหน้าเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีบางช่วงที่น้องอีฟไม่ได้เว้นวรรคเช่นวันนี้ฉันมีความสุขมากน้องอีฟอาจจะเว้นวรรคแม่ฉันให้เงินไปโรงเรียน40บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งหน้าหน้านี้น้องอีฟก็วาดภาพประกอบใช่ไหมคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไหมคะเกี่ยวนะคะเกี่ยวนะมาดูหน้าถัดไปค่ะนี่เลยอาจจะไม่ได้บันทึกทุกวันใช่ไหมคะบันทึกเป็นวันบางวันนะคะวันต่อมาเป็นวันที่21เดือน1พุทธศักราช2568เด็กๆสามารถเขียนไดอารี่สามารถเขียนวันที่แบบนี้ได้นะคะวันนี้ฉันร้องไห้เพราะครูแก้วตาจะลาออกเพราะจะกลับบ้านฉันเสียใจมากมากมากมากเลยนี้ถ้าเด็กๆไม่ได้เขียนไว้จะจำได้ไหมคะว่าเราเคยเสียใจเพราะว่าคุณครูที่เรารักเนี่ยลาออกจำได้ไหมคะจำไม่ได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆปรบมือให้น้องอีฟของเราค่ะนี่เลยน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องราวที่เราจะเรียนนะคะก็คือในเรื่องของเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะก็คล้ายๆกับการเขียนเรื่องจากไดอารี่สิ่งที่เราได้พบได้เจอมานั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องบอกหลักของการเขียนเรื่องจากประสบการณ์ได้เขียนเรื่องจากประสบการณ์ได้รวมทั้งมีมารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูหลักการเขียนเรื่องจากประสบการณ์1เด็กๆจะต้องพิจารณาเรื่องหัวข้อที่จะเขียนหรือหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะคะ2เด็กๆจะต้องเตรียมเนื้อเรื่องเราจะเตรียมเนื้อเรื่องอย่างไรเราก็จะต้องวางโครงเรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง4คือเขียนเล่าเรื่องนะคะจากประสบการณ์ตามลำดับที่วางไว้นะคะเขียนจากเรื่องที่เราเล่านั่นเองนะคะ4ในตอนจบนะคะอาจมีการสรุปหรือสอดแทรกข้อคิดต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาเด็กๆคะหลักในการเขียนเนี่ย1เด็กๆจะต้องกำหนดสิ่งที่เขียนให้ชัดเจน2เหมือนกันเลยใช่ไหมคะจัดลำดับเหตุการณ์นะคะตามลำดับความเป็นจริงลำดับก่อนลำดับหลังนะคะเขียนเรื่องให้มีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันอาจจะมีคำที่เข้ามาเชื่อมเช่นคำว่ากับและแบบนี้นะคะเด็กๆต่อมาใช้ลายมือบรรจงตัวถ้าเด็กๆอยู่ป.2เนี่ยก็จะเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดใช่ไหมคะอ่านง่ายเราเรียนเรื่องการคัดลายมือไปแล้วก็จะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการเขียนด้วยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆรักษาความสะอาดในการเขียนและใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมเน้นย้ำเด็กๆนะคะในเรื่องที่6นะคะในข้อที่6ก็คือการใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมในปัจจุบันนี้เนี่ยคุณครูเคยเห็นไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเราหรอกค่ะเด็กๆ เคยเห็นตามข้างทางที่จะมีเด็กนักเรียนหรือจะมีคนที่อายุมากแล้วไปขีดเขียนสิ่งที่เป็นสิ่งสาธารณะแล้วก็เขียนถ้อยคำที่หยาบคายไม่สุภาพแบบนี้สมควรทำไหมคะน้องดาเนียสมควรทำไหมคะไม่สมควรทำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆหลักในการเขียนเรื่องที่ดีต่อมาก็คือจะต้องมีสมาธินะคะตั้งใจในการเขียนนั่นเองนะคะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขียนไม่เขียนสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นความจริงต้องเขียนในเรื่องที่เป็นความจริงไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะคะถ้าต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเนี่ยก็ควรที่จะอ้างอิงด้วยนะคะเขียนสะกดคำให้ถูกต้องเว้นวรรคตอนในการเขียนให้ถูกต้องนะคะเมื่อเขียนเสร็จเนี่ยควรตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับมารยาทในการเขียนให้เด็กๆยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อค่ะมารยาทในการเขียนเริ่มจากกลุ่มไหนดี กลุ่มที่1ค่ะมารยาทในการเขียน1ข้อค่ะ
1: ไม่เขียนด้วยถ้อยคำหยาบคายค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เขียนด้วยถ้อยคำหยาบคายเก่งมากๆต่อมากลุ่มที่2น้องมอสค่ะ
2: เขียนตัวบรรจงครับ
0: เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
3: เขียนลายมือสวยงามค่ะ
0: คล้ายๆกับกลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะกลุ่มอื่นมีอีกไหมคะกลุ่มที่5น้องวันใหม่ค่ะ
4: เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องค่ะ
0: เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องไม่ฉีกคำนั่นเองนะคะมาดูมารยาทในการเขียนค่ะข้อแรกแน่นอนจะต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยงามเมื่อคนอ่านเนี่ยจะได้อ่านได้อย่างอะไรคะสบายตานั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคะข้อที่3เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องข้อที่4ไม่ขีดเขียนในเอกสารของผู้อื่นนะคะและข้อที่5ค่ะรักษาความสะอาดในการเขียนนะคะเมื่อเด็กๆจะต้องลบใช่ไหมคะจะต้องลบให้สะอาดนะคะแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราลบเนี่ยมันไปลบตัวอักษรที่อยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างของเราหรือเปล่านะคะก็จะต้องเติมให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะต่อมาคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาลองก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราอาจจะเล่าเป็นเรื่องก่อนนะคะในหัวข้อสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะเอาละค่ะใครที่มีสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะอยู่ที่บ้านบ้างไหนใครอยากออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของฉันบ้างใครดีคะในเด็กปลายทางมีใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างและใครอยากออกมาเล่าบ้างคะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะมาเลยค่ะน้องกิ่งก้าวสัตว์เลี้ยงของฉันเดี๋ยวให้น้องกิ่งก้าวนะคะเล่าเรื่องราวของตัวเองก่อนออกมายืนได้เลยค่ะเอาละค่ะวิธีการเล่าเรื่องเหมือนที่คุณครูสอนไปในชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเล่าได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและผู้ฟังทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐลินีทิพาระชื่อเล่นชื่อน้องกิ่งก้าวค่ะฉันมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาตัวสีดำ ชื่อว่าเป๊ปซี่ค่ะและวันหนึ่งมีพี่ข้างๆบ้านขอเลี้ยงค่ะฉันเสียใจมากๆและพี่ข้างๆบ้านชื่อว่าพี่วิค่ะเขาขอเลี้ยงหมาฉันเลยไปเยี่ยมมันทุกวันค่ะเพื่อนๆมีข้อสักถามอะไรไหมคะ
0: ในชั่วโมงนี้ไม่มีข้อสักถามนะคะเก่งมากๆประมือให้น้องค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูไม่ได้ให้เด็กๆเตรียมเรื่องมาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องกิ่งก้าวเนี่ยเมื่อออกมาเล่านะคะก็อาจจะมีบางช่วงที่เป็นยังไงคะเป็นเล่าเป็นวนเหตุการณ์ไปใช่ไหมคะในเรื่องเนี่ยก็คือน้องเนี่ยตอนแรกเลี้ยงสุนัขที่ชื่อว่าเป๊ปซี่ตัวสีดำใช่ไหมคะก็เลยชื่อว่าเป๊ปซี่นะคะก็เลี้ยงไปนะคะเมื่อเลี้ยงไปเรื่อยๆมีพี่ข้างบ้านมาขอเจ้าเป๊ปซี่ใช่ไหมคะไปเลี้ยงต่อใช่ไหมคะหนูเสียใจมากแต่ว่าสุดท้ายก็ได้กลับไปเล่นกับเจ้าเป๊ปซี่ทุกวันใช่ไหมคะเก่งมากๆประมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะนี่แหละค่ะเด็กๆเราก็จะต้องเหมือนกับว่าก่อนที่จะเขียนงานเขียนอะไรก่อนนะคะจะต้องเล่าวางโครงเรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะถึงลงมือเขียนลงในงานเขียนของเรานะคะมาดูในเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันบ้างค่ะเวลาเราเขียนเรื่องใช่ไหมคะเด็กๆแน่นอนด้านบนสุดเราจะเว้นไว้เขียนชื่อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยจะเขียนก่อนเลยก็ได้หรือเด็กๆจะมาเขียนเนื้อเรื่องก่อนแล้วเขียนหรือว่าตั้งชื่อเรื่องทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเว้นวรรควะเรียกว่าต้องเว้นบรรทัดไว้เขียนชื่อเรื่องนั่นเองนะคะมาดูเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันบ้างค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงของคุณแหม่มนะคะที่คุณแหม่มนำมาก็คือบ้านของฉันมีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดคือแมวนกสุนัขและปลาสวยงามฉันรักสัตว์ทุกชนิดที่เลี้ยงไว้เมื่ออยู่บ้านฉันมีหน้าที่ให้อาหารสัตว์ต่างๆสัตว์แต่ละชนิดก็กินอาหารต่างกันแม่ต้มเศษเนื้อคลุกข้าวให้สุนัขกินแมวกินข้าวคลุกปลา ส่วนนกและปลาก็กินอาหารต่างจากสุนัขและแมวเมื่ออยู่บ้าน

0: ฉันเล่นกับสัตว์เลี้ยงทุกวันฉันรักสัตว์เลี้ยงของฉันทุกตัวเพราะมันช่วยให้ฉันหายเหงาอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องนะคะที่คุณครูเนี่ยเขียนให้เด็กๆดูนะคะให้เด็กๆลองดูยังมีบางภาษานะคะที่คุณครูใช้คำที่เป็นภาษาปากเช่นคำว่าอะไรบ้างมีใครมองเห็นบ้างยังไม่ใช่ค่ะใครเจอบ้างคำว่าอะไรบ้างที่เป็นภาษาพูดภาษาปากยังไม่ถูกค่ะใครเห็นแล้วยกมือเลยค่ะมีรางวัลพิเศษให้ยังไม่ใช่ค่ะยกมือค่ะต้องยกมือค่ะน้องชนกกมลคำว่าอะไรคะ
1: กินครับ
0: คำว่ากินภาษาเขียนต้องเป็นคำว่าร
1: ับประทานครับ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องชนกกมลค่ะนี่ตาดียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือคำว่ากินนั่นเองนะคะให้เด็กๆลองเขียนในงานเขียนของตนเองนะคะถ้ายังติดภาษาพูดอยู่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราฝึกไปเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญนั่นเองนะคะในเนื้อเรื่องเนี่ยอย่าลืมย่อหน้าเข้ามานะคะเด็กๆแล้วก็อย่าตัดคำถ้าเด็กๆอยากให้งานเขียนของเราสวยงามดูด้านหลังของครูแหม่มเห็นไหมคะเด็กๆด้านหลังจะมีลักษณะที่ไม่เอ็นไปข้างหน้าไม่เอ็นมาข้างหลังเห็นไหมคะจะอยู่ในระนาบเดียวกันแนวดิ่งแนวตรงแบบนี้นะคะถ้าอยากให้สวยงามนะคะเด็กๆก็ลองดูคำนะคะว่าเราจะสามารถเขียนอย่างไรให้งานชิ้นงานของเราผลงานของเราสวยงามนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือกิจกรรมในใบงานที่2เรื่องเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะซึ่งใบงานที่เด็กๆได้นะคะในเล่มแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นหัวข้อสัตว์เลี้ยงฉันเหมือนของครูแหม่มเลยแต่ครูแหม่มกลัวว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางบางคนจะไม่มีสัตว์เลี้ยงของตนเองนะคะคุณครูก็เลยเสนอเนื้อเรื่องนะคะหัวข้ออีกหัวข้อนึงก็คือในเรื่องของความสุขในโรงเรียนให้เด็กๆลองเลือกว่าเด็กๆจะเขียนหัวข้อไหนระหว่างสัตว์เลี้ยงของฉันหรือความสุขในโรงเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1เลยเด็กๆเตรียมเรื่องมาก่อน2ลองพูดลองเล่ากับตนเองเรียงลำดับให้ถูก3เด็กๆถึงจะค่อยเขียนลงไปในงานเขียนของตนเองนะคะจะได้ไม่เขียนเขียนแล้วก็ลบๆนะคะงานจะได้สะอาดนั่นเองไม่วกไปวนมานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะให้เด็กๆลองเล่าก่อนนะคะเขียนในหัวข้อสัตว์เลี้ยงของฉันก็ได้หรือความสุขในโรงเรียนก็ได้ค่ะประสบการณ์ของตนเองนะคะเด็กๆไม่ต้องดูของเพื่อนนะได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะความยาวไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะคะขอลายมือสวยงามตัวบรรจงด้วยนะคะ

สตางค์น้องสตางค์จะเลือกสัตว์เลี้ยงของฉันหรือความสุขในโรงเรียนก็ได้ค่ะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเด็กๆมาโรงเรียนทุกวันใช่ไหมคะเด็กๆ ก็อาจจะมีเรื่องราวที่ประทับใจในการมาโรงเรียนนะคะก็อาจจะมีการเขียนเรื่องราวได้มากกว่านั่นเองค่ะ

คะของเด็กๆอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะส่วนเด็กๆต้นทางใครต้องการความช่วยเหลือนะคะคิดคำไหนไม่ออกคิดคำศัพท์ไม่ออกเขียนคำไหนไม่ได้นะคะยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะ

เด็กๆเมื่อเขียนจบ1ประโยคแล้วอย่าลืมย้อนกลับมาอ่านประโยคที่เขียนแล้วบางครั้งเราลืมเขียนบางคำไปนะคะเมื่อเขียนจบ1ประโยคแล้วนะคะเด็กๆย้อนกลับมาอ่านแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าคำไหนหายไปหรือเปล่า

0: โอ้โหหลายคนเลยนะคะไม่เป็นไรใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปเขียนเป็นการบ้านได้นะคะเอาละค่ะจากที่เดินดูมานะคะเรามีคนที่จะออกมานำเสนอผลงานนะคะก็คือน้องดาเนียประมือให้น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียหยิบไมโครโฟนมาด้วยค่ะหยิบแบบฝึกหัดมาด้วยค่ะเดี๋ยวให้น้องดาเนียเดี๋ยวให้น้องดาเนียนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองเขียนมานะคะให้เด็กๆดูงานเขียนของเพื่อนด้วยนะคะเอาละค่ะน้องดาเนียเล่าได้เลยค่ะชื่อเรื่องก่อนค่ะ
1: สัตว์เลี้ยงของฉันหนูมีสัตว์เลี้ยงคือปลาทองและปลาเงินอยู่มาวันมีแมวข้างบ้านจับปลาทั้งสองตัวไปพ่อเลยพาไปซื้อปลาหางนกยูงและปลาชนิดต่างๆมาใส่ในตู้เดียวกันหนูเลยดูแลอย่างดีเพราะอยากให้อยู่กับหนูไปนานๆหนูเลยไปหาฝามาปิดเพื่อไม่ให้แมวจับปลาไปได้อีก
0: เก่งมากๆเลยประมือให้น้องดาเนียค่ะนี่ดูวิธีการเขียนของน้องดาเนียหนึ่งเลยด้านบนเขียนชื่อเรื่องมีใครไม่มองไหมคะสองบรรทัดที่สองย่อหน้าได้ถูกต้องสวยงามนะคะต่อมามีการเว้นวรรคถูกต้องแต่ว่ามีช่วงหลังๆใช่ไหมคะนี่เลยไม่ได้เว้นวรรคนะคะแล้วก็ด้านหลังเด็กๆลองสังเกตของเพื่อนเห็นไหมคะสวยงามไหมคะสวยงามแบบนี้รับไปเลย10คะแนนเต็มประมือให้น้องดาเนียค่ะเอาละค่ะเด็กๆคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะหรือว่าลองดูว่าตนเองเนี่ยมีการฉีกคำหรือคำไหนที่หายไปหรือเปล่าให้เด็กๆลองแก้ไขนะคะแล้วก็นำมาส่งนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นำมาส่งครูแหม่มด้วยนะคะจะได้ให้คะแนนกับเด็กๆได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะก็คือวิธีการก็คือ1คิดเด็กๆพูดขาดคิด
2: ค
0: ิ
2: ด
0: ชูนิ้วขึ้นมาขาดคิด
2: ค
0: ิดคือคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนนะคะ2เตรียมเตรียมเนื้อเรื่องที่เราจะเขียนนั่นเองนะคะ3วาง
2: 3วาง
0: วางอะไรคะ
2: ว
0: างโครงเรื่องนั่นเองนะคะวางลำดับของเรื่องนั่นเองนะคะ4เขียน5แทรก
2: 5
0: แทรกคือแทรกข้อคิดเข้าไปในเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะเด็กๆป.2เนี่ยอาจจะยังไม่แทรกยังแทรกข้อคิดได้ไม่มากใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปนะคะขอใหม่นั่งหลังตรงค่ะเตรียมตัว1 2วิธีการเขียนเรื่องจากประสบการณ์1
2: ค
0: ิด2
2: เขียน
0: 3
2: วาง
0: 4
2: เขียน
0: 5
2: แทรก
0: เก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะนอกจากจะพูดตามได้แล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในงานเขียนของเราด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาเปิดโลกของจินตนาการนะคะในเรื่องจินตนาการสานความคิดนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆการเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะก็ฝากเด็กๆกลับไปนะคะทบทวนรวมถึงนำความรู้นะคะไปใช้ในการเขียนไดอารี่เขียนงานเขียนต่างๆนะคะก็จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ในความทรงจำของเราเมื่อย้อนกลับมาอ่านเมื่อไรก็มีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้ครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: จังหวัดยะโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยะโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยะโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกาที่ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรเข้าไปอยู่ในคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะ

0: ทําให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคําว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจําวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนนึงนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ําอันนี้คือส่วนนึงของเรื่องราวของตูมกา
1: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี้
2: ฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทําดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเค้าก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงเนี้ยคุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็เอ้ยอยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวส.นะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ท ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

ครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่

ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2นะครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับทีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีดิเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัทไอโซลูชันผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่า อยากได้อะไรต้องการอะไรเราก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลก Unimate หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์ Asimo หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัท Honda ประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุด AlphaGo เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือร่วมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยแหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆซะอีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤษทัศน์สาธารณนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทพครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่าง
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพชรวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแทร็กนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียน

0: ลดลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถไปได้อีกแทร็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาคือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลคือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเข้าข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็เอาความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
2: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับการจะเข้าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ 2B ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิทย์คณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วเราก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโคต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่าเอ้ยมันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
0: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม

0: ที่เหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
2: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
3: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก
4: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
4: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
5: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
4: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
5: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่ไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
6: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
5: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
4: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
7: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
5: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
4: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
5: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
4: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
5: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
8: ตามานิโจติราโซยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
4: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
3: ้
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่สองเป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่และเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: เยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่สามเป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มเอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: พราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานด้วยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร์

ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นอ๊อฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆโดยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ล้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์ gastronomyแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่แล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาครับ

0: แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ decoration เป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะครับบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาอาจจะไม่ได้เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซเข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมาที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมริเฟรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมริเฟราค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7-8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมี

ความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนพึ่งขึ้นมาดูได้ค่ะพึ่งที่สามารถให้น้ำพึ่งได้มากที่สุดก็คือพึ่งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

คะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้อง2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโทรนอมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษา

ข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศครีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศครีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศครีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศครีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศครีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศครีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

งๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยล้วงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัว

0: ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเรนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนส์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นช่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ of choice ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่

คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนัก

จกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้

ซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่เรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิตอลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้ว

และในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเต้าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจัด
2: ค่ะใช้ผักบุ้งก่อนนะคะใช้เหลวกับถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาปรุงโทษค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะเนียนคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะเต้าคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้เต้าคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเต้าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเต้าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับแล้วรถของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เต้าคั่วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เต้าคั่วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมเห็นว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่น คนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
0: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได้
4: ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเค้าก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
0: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
2: ครับไ
0: หมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกลับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ปลาแม่เหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มันหกโมงกว่าและหกโมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ที6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะที่8นะแต่ว่าผมก็ที่8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงนะ

มาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กระทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลย

0: แพงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะ
3: ปาก
2: อย่างซุ้มปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: น
3: ี่
2: แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย
1: ่
2: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: พอได้ปลามาก็ทุบใส
3: ่ไว้เลย
2: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให
2: ้ง่ายง่าย
3: ใช่ค่ะ
2: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะ
3: ใช่ค่ะบุกพอดแตกก็ตามเลย
2: น้ำมันก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เฮ้ยมันจะเดือด
2: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะพอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ได้เด
3: ี๋
2: ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขาม
2: ไม่
3: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
2: ็
3: ม
2: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดสด
2: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะหนูก็เ

0: ้งหรือหัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: นี่สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: นี่หอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเคร
0: ื่
1: องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะน
1: ี่ค่ะตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะบัน

0: ใช่ยกไปเลยลูก
1: ยกไปเลย
0: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
1: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
0: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียวมันหนึบด้วยนะ
1: ปลามันสดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
1: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
2: อร
1: ่
2: อยมาก
0: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
1: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
0: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
0: โอ้ต้องเซฟเนาะ
1: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
0: ภาษาเกาเซฟอีหลี
1: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
0: คนใต้ค่ะ
1: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ยคือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
0: อืมใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
0: ของสดทุกอย่าง
1: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์คนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอเจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่อมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็น

0: และการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: ออกมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: อย่างแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี้
0: นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหม
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: ครับ
1: คือตั้ง

0: งงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งศาลอะไรพี
1: ่ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
0: มีศาลพระพรหม
1: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
2: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
1: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
2: เงื่อนไขเดียวกัน
1: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
0: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
2: ครับ
1: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต
0: ่แล้วแต
2: ่อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
0: วัง
2: คล้ายๆวัด
0: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
1: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: ครับ
1: เห็นไหมว่าคือเราเป็นอาร์คิเต็กเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
0: ในโลกใบนี้
1: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
1: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้นับปัจจุบันนี้ขึ้นมา
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบดีมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตานักออกแบบไง
2: ทำไงดีวะ
0: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
0: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
1: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
1: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็คือไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนนี้ขายได้อะ
1: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธ
2: เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าคืออาร์คิเต็กไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้า
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าคืออาร์คิเต็กไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
1: ครับให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: กว่า
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
1: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเต็กจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
1: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
1: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
0: ับ ให้คนได้เห็น
1: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไร
1: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะ

0: ใน
1: แฟร
2: ์ครั้งแรกสมัยการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำเป็นร้านนะพี
3: ่เอ้าเ
2: ฮ้ยเอาจะถามจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
2: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
2: ครับ

0: หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้น
2: คือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
1: ่
2: ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
3: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช่
2: 2แบบ
3: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
3: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
3: นะใช่ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
2: อันเนี้ยอะไร
1: จริงจริง
3: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
3: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะได้จะไปคุยกันต่อเลย
3: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ๆ
3: ๆดีมั้ย
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีคัมติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
3: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
3: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ยังไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
3: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: เสา
3: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
3: นะแบบโบราณอยู่
1: ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
3: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ยายเอาอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
2: มันไม่อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อใส่พวงมาลัยสวยงามด้วย
3: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือสเลต
1: สเลตมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: เห็น
2: แล้วสเลตอีก
1: เออ
2: นี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
2: พวกนี้ก็จะเลดหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจก
2: ใช่
1: คนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าเอ๊ะกูขวดมันต้องมีทองบ้างนะ
1: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อน
2: ๆ
1: เป็นท่อนๆบอกว่าม
3: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
3: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
3: โครงข้างในมันคืออะไรอะครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: อ๋อ
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
3: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
3: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
3: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
3: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: เอราวัณเนี่ย
3: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: เออไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสีอันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
3: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
3: โอ้
1: เซนกว่า
3: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
3: โอ้โห

0: อันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนกัน
2: สแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
2: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วยว้า
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบราณที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะครับผม
0: ใหญ่มาก
2: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
2: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
0: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
2: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
2: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
2: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
2: ครับผม
0: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
2: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
2: ้
0: าว
2: ไปที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
1: พอไปคุยกับ พราหมณ์หลวงปุ๊บ เขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
2: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
2: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
2: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
2: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
2: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
2: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
0: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
1: ใช่
0: กราบไหว้ได้แล้ว
2: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่าการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
2: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
2: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
2: ันเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรงี
2: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
2: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
2: ั้
1: นมันต้องมีบ้าง
2: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก
2: ็ตายาย
1: ตายาย
2: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกัน
2: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
2: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
2: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
2: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
2: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
2: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ครับ
2: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
2: เอาเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
2: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะ
2: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในนี้ด้วยมัน
2: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
2: แล้วพี่ใส่ตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลลาร์ดครับติดที่แท่นแทน
0: บอลลาร์ดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
2: ับ
1: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
0: ี้ยคล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: ใช่
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมัน มันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี
2: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
2: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
2: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
2: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
2: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
2: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้น
2: อ
0: ่ะ
2: เออใช่ใช่
0: นะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
2: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
2: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
2: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
2: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
2: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่นครับ
2: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
2: เตรียมแท่น
1: ใช
2: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
2: ้ครับ
1: ก็ว่า
2: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
2: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่
1: ใช่
2: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
1: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
2: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
2: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องของวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระนายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
2: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
2: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
2: ถูกต้อง
0: ครับ
2: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
2: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
0: ขอบคุณ
2: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
4: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อามารินทีวี
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทร์ฐาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พา

0: ผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่บีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามา Adapt Apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: และในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บเขาโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่
0: นิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้นใ
0: ช่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจออ่ะกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชั่นหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอ่ะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอ่ะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอ่ะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอ่ะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช่
0: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
1: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็อู้แวบว
1: ื้อใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูคือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
0: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
0: อ๋อใ
1: ช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
0: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
1: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
0: 15,000
1: ใช
0: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
0: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะม้วนเก็บไปเรื่อยๆ
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ขึ้นไป
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงนะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแพนิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับใช่
0: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช่
0: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน

0: ว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับ
1: มันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ลอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
2: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
1: ไปที่ใดไหมครับ
2: ได้ครับ
1: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
2: ร้อนสุดแรงสุด
1: แรงสุดครับจะดีที่สุด
2: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
1: ถ้าเป็นในลักษณะของท่านก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
2: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นลอนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
1: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใ

0: เจ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช่
0: ต
1: ่
0: อไป
1: นะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมี
1: ความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็

0: นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
1: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหมครับ
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
1: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับว้าวนะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
1: เฮ้ยไอตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได้
1: ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู่
1: คือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
0: ใช่
1: ถ้าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
0: ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำรอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
0: ขอบคุ
1: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speak จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็ว่าเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมา1ปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงเนี้ยเล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอ

0: นิดไถค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
1: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหม
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
2: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
3: เลี้ยงเราไปเลี้ยงวัวเป็นควาย
2: อ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาพูดตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าพวกเนี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
4: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่มั้ยครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นมั้ยเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้มั้ยได้คนก็ตายนะครับอีกโรคนึงนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูมั้ยครับฉี่หนูก็เป็นโรคนึงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมาอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
5: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นมา 36.9 แล้ว
6: wow.
5: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป
6: okay.
5: ครับกรณีเนี้ยที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื้อ
6: okay.
5: แล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกติ
6: okay.
5: นะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูพวกไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างครับเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนี้เนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5คูณ5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
6: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
5: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกินสัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขามันเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของลูกสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปวดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้จะต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พานะต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้เคมีสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่นี้ต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลา

0: บางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกให้พวกวินกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระ
1: อ
0: นุมูลอิสระมาทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
1: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
0: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆเซน2เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10 20เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาเนี่ยพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเติ่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อ
2: จริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั่นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัขก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้นะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรือท้าเขาเนี่ยสองใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสน้อมนำภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากปากเปื่อยแล้วสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ไปผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนั้นขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
1: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
3: เข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ชนิดเดียวคือแต่งตัวยังไงก็ได้นะฮะจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล้วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับ ถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
4: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
1: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
4: ้ล้วงไปเลยค่อยๆใช้เข้าไปอ่า

0: หน้าเวลประมาณน
1: ิดนึงอยู่ในมือสิครับ
0: แต่ว่าถ้าไอ้นี่เ
1: อาไว้ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
2: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
3: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
1: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันขึ้นไหมเอาให้เห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นแล้วนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละไปเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเค
4: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
3: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
5: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรนะครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงละที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
3: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
6: โรคเนี้ยเขาเรียกโรคปากท้าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวานเน
7: ี่
6: ย
7: แต่เท้าเปื่อยเดินไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
6: แต่เนี่ยพอเท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
7: ครับ
6: กีบมันก็จะหลุด
7: นี่ก็ได้หมอมาฉีดอย่างงี้โดนแน่นอนเลยคร
8: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
6: แต่
8: มันจะหายเลย
6: วิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นมั้ยลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
1: จะทำส
6: ัก
1: ร้อย
6: เอามาเผามาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ
7: เข้าใจ
6: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่าง

0: ก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่1คือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมติหมูท้องเสียเนี่ยพวกนี้จะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
1: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
2: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะมันเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
1: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็จะถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
2: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
1: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
2: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงแล้วจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะสุนัขก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
1: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
3: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
1: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
2: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันทุกวันทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันเพราะฉะนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
1: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
4: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
3: ้
4: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
3: คือต้องทำแผลทุกวัน
4: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
3: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
4: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
3: เด็กดี
4: ค่ะ
3: ฮัลโหลเดี๋ยวฮัลโหล
4: ไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
3: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวว่าผลเป็นยังไงฟ้องใหญ่เลยปกติเขาไม่ค่อยร้อง
1: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
4: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปเอาแว่อื่นๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวกอาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
1: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดๆๆๆกับคุณเจ้าของหมาทุกๆท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: เราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที
3: ่ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้

0: เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
1: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
4: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
4: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
4: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
4: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆ

0: รวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นพ่อสู้สู้
7: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้
3: ส
7: ุ
3: ดยอดเลยยิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันหวงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่ามันเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทโดยซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
0: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
0: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: นะ
3: คร
2: ับวันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
3: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
2: โบ
3: เดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่า
2: หน้า
3: วันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: ดูอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
4: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่เลย
2: ต้องอยู่ประมาณ
4: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
4: แล้วก็ดึงให้แน่น
3: ดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
2: บ้างนะ
4: ตรงขา
2: โอเคครับ
3: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
3: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้าร
2: องเท้าปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
4: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
3: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
4: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเลือด
4: ที่มือ ลองสมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหมครับ
4: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวเดอร์ลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
5: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
5: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้นแล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
5: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
5: ใช่
2: โอเคครับ
5: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
5: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: โอเคคร
5: ับ ให้ถีบตัวออกหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
2: ได้ครับ
5: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
5: เลยใช้ปลายเท้าครับกีฬาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขาแล้ว
5: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นหนึ่งขาแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกแล
3: ้วอีกครับอีก
5: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆติด
3: ตัวเดิม
5: ติดต่อจากหน้าผา
3: แ
5: ก่หยัด
2: อันนี้ก็จะเป็นปีนขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
5: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
5: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
2: ับ
5: ว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
5: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
3: เท้าสอง
5: เท
3: ้
5: าสองเท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
5: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
3: เพื่อจะไปที
5: ่ท็อปไปที่ท็อป
3: นะครับจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
5: แล้วก็คอนโทรลคร
3: ับ ให้ได
5: ้ห้ามแบบ
2: มัน
5: ก็ตกเลยอ๋อ
2: ต้องค้างไว้
5: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: อืม
3: 1 2 3
5: 3วิ
3: ประมาณ
5: แล้วก
3: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
5: ค่อยๆปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
3: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
5: สตาร์ท
3: คอนโทรลตัวให้ได้
5: ถูกต้อง
3: 1 2ตายได้นะครับบาย
2: แล้วไปไหนต่อ
3: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
5: ได้ครับ
3: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องทำไงประกบยังไง
5: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปยังไง
5: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
5: ใช่ติดเยอะหมดเลยครับแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะนี่แ
3: หละครับยอดเยี่ยมไป
5: ขาขึ้นครับ
3: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
5: ฮะ
3: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
5: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
3: สองมือ1 2 3โอ้
5: ครับผมค่อยๆขึ้นลงมาฮะได้ปั๊บปังย่อตัวลงมาแต่กระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเซฟนิดนึง
3: ถูกต้อง
2: ตอนลงในหน้ากลัวให้เสร็จแล้ว
3: นั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
5: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
5: ครับผมสตาร์ทอีกหนึ่ง
3: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
5: ครับผม
3: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
5: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
3: ความแข็งแรง
5: ได้ไหม
3: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้าง
5: เ

0: ห้องนี้ด้วย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ก็มีเทคนิคของมัน
0: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
1: ใช่ใช่
0: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบสองเราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก
2: ครับ
1: แล้วต่อไปก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ทสองมือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
0: โอ้ยสูงจัง
3: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ให้ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผาก
0: เห็นเมื่อกี้แล้วก็คนรู้ก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
3: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
0: โอเค
3: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
1: ครับผมสีเหลืองเราขาขึ้นก่อน
3: หน้า
1: ใช่ใช
3: ่ไปไ
1: ปหยิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
3: สีเหลืองด้านขวา
1: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
0: อ๋อไม่ไหวแล้ว
1: เอาขึ้นไป
3: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
1: บอไว้ครับ
0: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
1: ใช
0: ่สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟรชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบสอง
1: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
3: ประกบม
1: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
3: ขาขึ้นครับพี
1: ่ขาขึ้นอีกครับ
3: ประกบ
1: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นไนส์ไป
3: ดึงจังหวะดึง
1: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
3: มันมีเท้าขา
1: สวยนั่นแหละแล้วไป
3: ขาข
1: ึ้
3: น
1: น
3: ะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
1: ับ นั่นแหละขาขึ้น
3: ครับซ้ายดึง
1: สวยสวยครับผม ขาขึ้น
3: อ้าวด้าน
1: ขาขวา

0: ขวา
1: ด้านขวา
0: ไปที่สีเหลือง
1: มาดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
2: ไป
0: นั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไป
3: จบสุดท้าย
0: ที่จบสุดท้ายไปที่ไหนไปที่ไหนเลย
3: ครับครับที
1: ่เดียวครับโอเค
4: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนรอบแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสําเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆอั
0: ดไปตรงไหนก็ได้
4: ให้มันเกาะได้
0: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
4: ใช้แรงจากขา
0: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
4: มา
0: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
2: ทำได้ทั้งตัว
0: นั่นแหละมาฮะไป
4: ยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
2: จับตัวนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่ว้าว
2: ตรงว้าว
0: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
2: จับตรงว้าว
0: แต่ว่ามันไม่ได
4: ้ยาก
0: เกินช่วยการดึง
4: ผมไม่ไหวแล้ว
0: โอเค
4: จบเพียงเท่านี
5: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
4: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
5: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
4: ใช่คือรอบสองนี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
5: ี้
4: ยม
5: ัน
4: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
5: ใช่เพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
4: ๆเรื่องจริงอย่างตรงนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
0: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
4: กีฬานักกีฬามาก่อน
0: มานักวิ่งขา
4: อ๋อแล้วก็ค่อย
0: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
4: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
5: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
4: 8ปี
5: ใช
4: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
5: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
4: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
5: ตอนแรกก็เล่นก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
4: มี
5: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
4: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอ่ะ

0: อะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
0: ่ทลายขีดจำกัด
1: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยแบบ
1: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8 9นะครับ
0: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิอย่
2: าง
0: เง
2: ี้
0: ย
2: 5วิ
0: ซึ่งอย่างเป็นเป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้อย่างเงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
1: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
0: ที่ปารีส
1: ใช่ครับกีฬาประเทศสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี้
0: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
1: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
0: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
1: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
0: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
0: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับใช่ครับ
0: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกมั้ยครับ
2: ใช่ครับ
0: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกมั้ย
2: เยอะเลยครับ
0: พจน์ปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
0: เ
2: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
0: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
0: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้วถ้าจะมาเป็นนักกีฬาต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
1: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
0: ่
1: ซึ่งคนครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
0: โตหน่อยแล้ว
1: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
0: ยังทํางานแล้ว
1: ใช่
0: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
1: ใช่
0: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหมือนเขาทํางานประจําหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
1: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
0: เป็นโฟกัส
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ําเลยอะไรอย่างงี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
1: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ที่ก็จะเปิดให้สําหรับ ทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
0: ับ มันจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นอ่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินทร์ มีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เกรดพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายปู่โพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็สามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆจนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากว่าวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางกันมาเข้าแถวเพื่อรอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป้ง
1: ข้าวเม่าค่ะ
3: โอ้เป็นไงบ้างครับมาช่วยที่นี่รับรองความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วก่อนหน้านี้นี่เคยมาทำไหม
1: เคยค่ะ
3: ไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะหนูเคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไง
1: รสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70รุ่นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนอบโรงเรียนประชานุกูลเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบสานประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับ

0: ชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลจากตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ 40,000 บาทนะครับและปีนี้ก็มีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทําด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นําไปถวายวัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300ถึง400บาทอยู่ที่ยะโสธรครับใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์นะครับจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้สะอาดด้วยครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกวันส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ 300-400 บางวันได้เยอะก็ได้เยอะอยู่ค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30กิโลละ300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีค่ะ
3: เรามีร้านอาหารแล้วเราติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับส่วนคุณผู้ชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์พันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400บาทหรือว่ากิโลกรัมละ 4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่า รายอื่นๆหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวรับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อแล้วก็คัดเลือกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
4: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
5: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนตอนนี้หายากแต่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสิงห์
0: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวจากในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้างไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
6: ป
0: รับเปลี่ยนพื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูญพรหมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปีแล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสละเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาทเดือนนึงเก็บผลผลิตได้1ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสละเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยังทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำไปแปรรูปต่อครับ
7: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสละหนึ่งก่อเทียบกับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามเดียวผมได้ผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงเป๊กอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าตามกับอย่างแต่ว่าได้คิดแล้วว่านี่ที่รายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่รายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นครับเราต้องขยันประทุมดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประทุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี
0: ้นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักก็ได้เหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมกันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ086 0964455561ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยับล่องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้า 7:00 นนะครับไปจนถึงบ่าย 3:00 นเย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานหรือว่าถ้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับพะแนงหมูแกงเขียวหวานลาบแล้วก็คอหมูย่างครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นจะหาวัตถุดิบอะไรมาขายได้บ้างก็จะทำให้ครบ10อย่างครับ
6: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณกับราคาแต่คนจำนวนมากสามารถมาเลือกกินได้เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือก
8: ก็คือเน้นปริมาณลูกค้า
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: ก็คือถึงจะคุ้มค่าถ้าลูกค้าเยอะเราก็คุ้ม
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหมดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้ก็ประทับใจมากก็หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
8: ก็หมดทุกวัน
6: ค่ะหมดวัน
0: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0899145058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับคึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้งแต่5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขายของถูกได้เนี่ยแม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนลูกค้าก็เลยมาออกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันเยอะนะครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำนำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ไปชมความสวยงามของถ้ำทรายทองบ้านทรายทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไปโดยมีระยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำทรายทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปทุดงจำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยโบราณและคือบอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาแวะเวียนจำพรรษาจาริกทุดงนะครับทีนี้แต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้าประจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมิธนั่งสมาธิปีกเรกแล้วก็ในวันสำคัญก็เพิ่งจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นเป็นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
0: เดินมากี่ร้อยเมตรแล้วคะตอนนี้
1: ไปคมรู้สึกประมาณ10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่คมรู้สึกนะ
2: โอ้ผมเข้าบ้านนะ
0: ที่เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมากพื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
3: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่ามันอาจจะมันสามารถ
4: ออกบ่อน้ำออก
3: อาจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ำถึงซึมเข้ามาได้คือน้ำจะมีตลอดปีคือน้ำจะไม่ขาดในหน้าแรง
5: ก็ยกลึกด้วยนะนี
3: ่ลึก
0: แต่ปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ใช้น้ำตรงนี้หรอคะ
3: ก็ที่วัดก็เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ำลงไปก็เอาสายยางมาแล้วก็ทำวาล์วปิดลงล่างเลยหรือใช้ระบบการรักน้ำเอา

0: ค่ะถ้ำไซทองนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาเจอค่ะตรงนี้ก็เป็นป่องแรกเนาะป่องนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: ก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาอีสานนี่ว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าน่าจะมันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นนะสภาพแล้วใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟคือข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันเขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรนี่ทราบที่เขาทราบมาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาทุดงจำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็มาเจอกับปล่องที่2ซึ่งปล่องนี้มีความสวยงามเพราะมีรากไม้เกาะตามลานหินเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
0: บริเวณในถ้ำนี้นะคะก็เดินแบบสะดวกสบายมากๆค่ะปล่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีมอสเนี่ยเกาะสีเขียวๆนี่สร้างความสวยงามมากๆค่ะรวมถึงมีรากไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ
1: เดินมาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
0: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะปล่องที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
1: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไซทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าม
3: ันต้องทานตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนอนะครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไททองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไ เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
1: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่มรื่นอากาศเย็นสบายและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามของลานหินที่มีรูปทรงแปลกตาบางก็ทับซ้อนกันบางก็ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
4: พื้นที่ของถ้ำทรายทองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยสอบต.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต้อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการนักเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงที่เกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนและก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคุณทํา3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่ๆพื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
0: ครับ
1: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะพึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่ ที่เราภาคอีสานเนี่ย
2: หลากหลายเลยชาบะ
1: ทั้งถนัดเลยถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
2: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
2: ้ก
1: ล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
2: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3/3เราทำได้ครับ
2: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเอง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของต้องเรียน
0: นั่นไงครับโครงการ 3x3 อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: ขาดสารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต
0: ่อที่ไม่เขาไม่ติดต่อมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป1ถึง3เท่านี้ป4ป5 6เท่านี้มอเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆ
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอมีครัวทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นมันเป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กป
1: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเข้าไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: แล้วมาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหาร

0: เราเตรียมเราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็น
1: เพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
0: เป็น
1: ที่สอง
0: เมนูเป็นเพราะ
1: พักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
0: ครับผม
1: คือถ้าพักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันพักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
1: 5ช่าง
0: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
1: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านคือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
2: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบ่งไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่นนึกได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะแต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: ุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงนะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆ ก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะอันนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับ
2: ค
0: ุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรถือว่าเป็นแม่ขายน
0: ะครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สก
0: ร
2: นะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: แล้วตรงกับบริบทเรา
0: เอ้ายังไง
2: โดยพื้นที่ของ3x3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
0: มัน
2: เป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว 3x3 เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมกันมา
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี้ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้ว่าทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่นะ
0: คร
2: ับ
0: ฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางนึงด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
2: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
2: ครับผม
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆนักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริจาคยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์ยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-15 พฤษภาคม 2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและซอฟต์สกิลเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคต
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้มิใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: วน์โหลด
1: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆหรือใช่นี่แหละประเทศไทยล่ะ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆการนั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: จุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
3: ดูที่ผนังสิ
5: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
0: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
5: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีก2ลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกแต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้อง
0: ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีเมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะอาค่ะ

มชนคุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300 ปีค่ะที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสาน

0: เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ำ
1: รักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
2: ้คือ
1: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มากมาก
2: คนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์มันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
0: ค่ะแล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยใน
1: พอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่สิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
2: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากสายขาวเขาเรียกคนสายขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมสายขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนสายขาวแต่เหมือนภาษาใต้ก็คนสายขาวนี่คือเป็นภาษาสายขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวจนะธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตสีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศิรนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้เสือกก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์ตรงนี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
1: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อแหละว่ามันต้องมีปัญหาบ้างแต่ทุกที่มีปัญหาหมด
0: ในการรวมตัว
1: ใช่แล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
2: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดนี่มานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัด
0: ต
2: ้องไกลเกลี่ยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
1: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับรับมือเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไร
2: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถจิ๊บเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
1: ชอบมาก
2: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ๊บอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ๊บเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ๊บเนี่ยนั่งรถจิ๊บชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
0: ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
1: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมา
0: บ้
1: านสายขาวเนี่ยมีกี่จุดไหนบ้าง
2: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดสายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสิทธิชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดสายขาวก
0: ็
2: ถูกต้อง
0: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
2: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์เราก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
1: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับประชุม
2: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่า ถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์

0: พราะไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ําที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ําที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทยขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดไทยขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้กับให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีกันก็บอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อนี่หลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
2: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณใหญ่ขอบคุณค่ะไปไหนดีคะมันไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
2: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: ต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

กับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาย้อนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

วคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสน

ใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

ยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนะแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้าน อยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกๆจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงเพิ่มประมาณ 20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับแถวๆนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับผม
3: ครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิง2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทําข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวหนึ่งคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปดึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปดึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะสารประกอบที่มันมีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซิเจนตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
2: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งนะฮะ
3: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นยังไม่ทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นจะมีโลหะหนักนะครับนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนะมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่จะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วๆไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
4: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
3: อันนี้แบบเต็มหน้านะคร
4: ับ ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
3: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
5: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
3: มันไม่มีกลิ่น
5: เลยทราบได้ยังไง
3: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
4: ไม่อันนี้ไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
3: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับคงแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
5: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ลงไปลึกหลาย
3: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่สองที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
5: ับ ก็ออกเหลือ 20-30%
3: นะครับ
5: รอให้มันประทุใหม
3: ่ครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะ

0: ครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
1: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วก็มี
2: สีขาว
1: นะแล้วก็มีดำดำนี่ก็เป็นขม่าว
0: ขม่าวครับ
1: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขม่าวอยู่ตรงนี้นะฮะขม่าวอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
0: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร
3: ่ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: ควันมันขึ้นเยอะเราก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยเออเป็นร้านขายของชำด้วยเราก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้เราก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลำบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมันนานๆไปสิก็ต้องมึงไปนู่นไปนี่ก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอ่ะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอ่ะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือว่าเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรสักอย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูรอกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอไซคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูรอกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ย EPA บอกว่าซัลฟูรอกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 PPM นะ 5-8 PPM เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
0: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูรอกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็จะอาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูรอกไซด์คือผลกรดนะผลกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟูรอกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคลอไรด์นะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย์
1: อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบิ่มเทิ่มแบบนี
0: ้มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: เป็นพาริ
1: ขนาดเล็ก
0: ขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polychlorinated ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครนประธานวิกเตอร์ยูเชนโกเนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของไดออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตรงตรงเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อนจะเกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี่ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นฟอโตเคมิคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งฟอโตเคมิคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงดีไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูป เมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือแล้วเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจบ่อขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์เกณฑ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยมันเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับออ
1: กมาถึงข้างล่าง
0: เนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆบ่อขยะทุกบ่อนี่มีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลย
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวทรีเอนต์ใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกรเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยกับคณะวิทยาศาสตร์มหิดลหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่

0: ส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
1: นะครับ
0: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
1: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือแพสซิไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นกันเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
0: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
1: ์ผมยังไม่เคยเห็น
0: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆหรอฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่
1: ม
0: ี
1: ไลเนอร์
0: แบบนี้แล้วก็แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
1: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับ
0: แล้วก็เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย
1: ์อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
1: อนาคตจะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อ1ทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่2ก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลาลมมาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ได้รูดลงไปนะฮะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วก็ปิดนะแล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะมีอะไรปิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำบ่อขยะเนี่ยให้กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
0: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
1: ้
0: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพนดัมแล้วก็การไม่แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับฮะคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนครับคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นเนี่ยก็คือคุณมีโอเพนดัมปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมนะหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับนี่เห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงๆมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
1: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่างแล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
0: ๆไม่ทำเป็นภูเขาขยะ
1: หรือภูเขาขยะ
0: ขุดก่อน
1: ใช่ใช่ไหมฮะแล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลานเราไปวิ่งเล่น
0: ที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้น เขาก็หารายได้ต่อ นะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
1: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่สเตทยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็นเอเนอร์จีนะครับ
0: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
1: ้
0: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่ครั้งนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
1: ก็ถ้ามันมุมมองเข้าคิดเห็นเกี่ยวกับคอนไฟเนี่ยคอนไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นท่าสอนที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังคนแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานแล้วสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรบางอย่างครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
3: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำนะคะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวๆนี้ค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ ก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างเงี้ยก็จะ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
4: ครับ
3: คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
4: หรือคนชราอะไรอย่างนี้
3: ค่ะใช่
4: เขาควรจะ

0: ทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าคุณจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
1: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
0: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรืองานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาม
1: ากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงว่าให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีขม่าวตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
2: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองๆผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันมาโดนใบมันก็จะกลายเป็นอันเป็นเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะมันก็จะระเหยกลายเป็นไอเลยคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
0: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
1: เรื่องการระคายเคืองนี้
0: ป้องกันได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
3: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้

นุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามสถานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่น

0: จัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณ

งรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงปุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้3เมตร
0: เอง3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ยตัด
0: มาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปอีกประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อยๆ
0: อ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
0: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลือง
1: แต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปก
2: ินไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
0: แข็งใช่ได้ใช่ได้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: ผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของกุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใหญ่ใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใหญ่ค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวคาตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ เมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงทายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งขาตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้ง

0: ั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: วันนี้ผมขอหลบความวุ่นวายในกรุงเทพมาหาบรรยากาศชิลๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสักหน่อยนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดูเงียบสงบดีได้บรรยากาศย้อนยุคดีจริงๆเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับเห็นผมมาเดินเที่ยวโบราณสถานแบบนี้นี่ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่นี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะผมนัดแขกรับเชิญพิเศษของเราคนนึงครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยแหละครับแต่ว่าเอ๊ะผมนัดเขาก็สักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเห็นครับพี่อ้าวคุณไม้ทางนี้ครับคุณไม้
2: อ้าวพี่สวัสดี
1: อ้าวคุณมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวชิลขนาดนี้เป็นไหนมาครับเนี่ย
2: เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยพี
1: ่อ๋อขึ้นเหนือเลย
2: ใช่เดินดอยมา
1: โอเคครับ
2: จองมา
1: แสดงว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์กับเราแน่นอน
2: แน่นอนครับ
1: แต่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ชิลๆสบายๆนั่งคุยกันดีกว่า
2: โอเค
1: เดี๋ยวไปกันเลยครับ
2: พี่นำ
1: พี่ครับพี่ครับไปร้านกาแฟบางหวานครับ
0: เอาละครับผมได้เจอแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นๆแล้วนั่งคุย

0: ับคุณไมค์ภูวนาถกันดีกว่าครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเขามีทั้งเป้าหมายและความฝันในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับคุณไมค์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณไมค์ครับช่วยแนะนำผู้ชมหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัว
2: ก็ชื่อไมค์นะครับภูวนาถนะตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรนะครับ
1: ลักษณะการทำงานก็จริงๆเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนปกติ
2: ใช่ครับใช่
1: ที่ต้องทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
2: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างเวลาว่างๆคุณใหม่ชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้าง
2: แทนท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สลับกับไปออกกำลังกายเพราะว่าเราจะต้องฟิตร่างกายเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
1: ตอนเด็กเป็นคนเล่นกีฬาด้วย
2: ใช่เป็นนักกีฬาคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เล่นกีฬาอะไรครับ
2: เป็นนักกีฬาเทนนิสครับ
1: ประเด็นในวันนี้อยากจะทราบว่าคุณใหม่อ่ะเริ่มมีความสนใจในการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจต
2: ั้
1: งแต
2: ่
1: เด
2: ็
1: กๆเลย
2: กลัวความสูงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลย
1: ครับ
2: จนกระทั่งมันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไป work and travel สิไปแค่3เดือนได้ตังค์กลับมาเป็นแสนเลยนะแสน2แสนอะไรก็ว่าไป
1: ทีนี้คือช่วงตอนมหาลัย
2: มหาลัยแล้วตอนนี้มหาลัยแล้วทีนี้ก็เลยแบบเพราะอื่นว่ามันบรรจบกันพอดีจังหวะนั้นไปเรียนที่มหาลัยเกษตรครับลงมาปุ๊บมันมีบูธ work and travel พอดีก็เลยเข้าไปขอใบเขาเลย
1: เพราะว่าสนใจในตัวคิตตี
2: ้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: สนใจในตัวโครงการครับ
1: โครงการครับ
2: พอหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่คิดอะไรอ่ะโทรหาแม่เลยแม่ขอไปนะแม่ถามว่าไปใครไปคนเดียวเลยเนี่ย
1: ไปคนเดียวเลย
2: ไปคนเดียวเลย
1: อ่ะแล้วพอเราเริ่มสมัครคุณแม่ก็ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไร
2: ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบ
1: นานอยู่เหมือนกัน
2: แต่ก็ขอนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าการไปเวนทาวเวลมันจะใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วไหนจะต้องขอวีซ่าไปอเมริกามันก็ไม่ใช่ง่ายๆ
1: เรา
2: ต
1: ้อง ไปอเมริกา
2: ใช่ติดต่อเอเจนซี่นู่นนี่นั่นไหนจะที่พักไหนจะหางานที่นู่นมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ขอแม่มาได้ก็เลยได้ไป
1: ผมว่าเดี๋ยวคุณแม่กลับมาใช้เงินให
2: ้ใช่ผมใช้ข้ออ้างนี้เลยประมาณว่าผมขอแม่ไปแสนหนึ่งแต่เอาจะเอากลับมา200,000นะ
1: อ๋อแต่จริงๆครับ
2: ได้มา30,000
1: แถมขอคุณแม่เพิ่มอีก100,000
2: ประมาณนั้น
1: อ่ะครับแล้วเราไปอยู่รัฐไหนครับในอเมริกา
2: อยู่เพนซิลเวเนียครับ
1: อ๋อเพนซิลเวเนีย
2: อยู่ฮาริสเบิร์กเลยแล้วก็ทำเป็นแคชเชียร์เวนดี้ก็คือเวนดี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโอเฟชั่นเบอร์เกอร์ของที่นั่นมันจะเป็นเบอร์เกอร์ชื่อดังคล้ายๆอินแอนด์เอาท์ของแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดประเทศไทยก็คงจะเป็นแมคโดนัลด์เหมือนกับ KFC อะไรเงี้ยครับก็ไปเป็นแคชเชียร์
1: เป็นแฟรนไชส
2: ์ได้ทูคอยแบบรับนู่นรับนี่แล้วก็สั่งกดออเดอร์อะไรเงี้ยครับ
1: แต่ไม่ใช่เป็นคนทำเป็นคนรับออเดอร์
2: ไม่ได้เป็นคนทำใช่
1: กับทอนตัง
2: กับทอนตังประมาณนั้น
1: อ๋อก็คือจะฝึกทั้งวันเลยใช่ไหม
2: ใช่ทำคือเขาจะมีกะให้ว่าเราจะทำช่วงไหนช่วงไหนให้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งนะต้องเกินไปอย่างงี้ก่อนแต่ที่ไปเพราะแบบอยากไปพูฟตัวเองอยากไปแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอังกฤษเกรด2แบบลอกเข้ามาอย่างผมเนี่ยไปต่างประเทศคนเดียวแล้วมันจะรอดมั้ยก็แต่มันก็รอดครับถึงจะโดนฝรั่งเขาดูถูกบ้างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ผลพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเกรด2ภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะ
2: ใช่
1: แต่ก็สามารถอยู่รอดได้อ
2: ยู่รอดครับ
1: ในชีวิตที่นู่น
2: ครับ
1: คือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาอะไร
2: คือเดิมทีอ่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากคือการไป work and travel เนี่ยมันจะต้องไปหา second job แล้วก็ third job ก็คือหางานแรกได้แล้วเราจะต้องหางานที่2เพื่อ make money เพิ่มแต่ด้วยความที่ภาษาอังกฤษกากสุดๆ ไม่มีใครรับเลยคือส่งไป3ที่ไม่มีใครรับทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าไหนๆกูมาทั้งทีแล้วอะเที่ยวแม่งเลย
1: ตอนแรกจะเก็บเงิน
2: ใช่
1: ไหนๆอ่ะหางาน
2: ใช่
1: ไม่มีใครเข้าใจเรา
2: ใช
1: ่ก็เอาวะ
2: ครับผม
1: เที่ยวแล้วกัน
2: จัดเลย
1: อ๋อแล้วการเที่ยวเนี่ยแล้วจะเอาเงินจากไหนอ่ะ
2: เงินก็เอาเงินจากส่วนที่เรา
1: ทำงานเปิดจ็อบ
2: เปิดจ็อบมานะครับแต่ทีนี้เผอิญว่าโชคดีเหมือนแบบประเทศไทยมันเป็นอย่างที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มแบบคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยนะเขาอยากจะช่วยเราอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็พาแบบพาผมไปวอชิงตันดีซีฟรีอย่างเงี้ยพาผมไปนิวเจอร์ซีย์ฟรีเหมือนแบบเราไปหางานแหละแต่พอเขารู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาไม่สามารถช่วยเราได้เพราะภาษาอังกฤษเราอ่อนแต่เหมือนเขาก็จะช่วยแบบให้เราไปช่วยล้างจานบ้างแต่ไม่ให้เป็นเงินอาจจะให้เราข้าวที่เป็นอาหารไทยเราแทนแล้วก็แบบเนี่ยพาเราไปนู่นไปนี่พาเราดูเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้เลย
1: ก็กลายเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะมาทำงานเก็บเง
2: ิน
1: กลายเป็นว่าได้ไปท่องเที่ยวหลายที
2: ่ครับผม
1: แล้วจากการที่ให้เราได้ท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเราได้เรียนรู้หรือเกิดความสนใจอะไรติดใจอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
2: คือครั้งแรกเลยที่ไปคือความคิดมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ที
1: ่เราไปเห็น
2: นั่งเครื่องบินแล้วเห็นภาพวิวบรรยากาศของต่างประเทศอ่ะที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะจากเครื่องบินแล้วแบบมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะ
1: ดูยิ่งใหญ่
2: ดูยิ่งใหญ่แบบ
1: บ้านเราไม่มี
2: ครับเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
1: ใครๆก็อยากท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินนิดเดียวเองคุณไมค์มีวิธีการวางแผนในการเงินยังไงครับ ็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ครับสามารถเที่ยวได้รอบโลกจริงๆเหรอครับ
0: กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องของคนชอบเที่ยวและเจ้าของเพจพลาฟิลี่ที่มีคนติดตามมากกว่าแสนคนกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับคุณไมค์นะครับผมคุณไมค์ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคุณไมค์กลับจากอเมริกาจาก Work Travel
2: ครับผม
1: ตอนนี้คุณไมค์ทำไงต่อไปครับหลังจากที่รู้สึกหลงไหลแล้วในการท่องเที่ยว
2: อันดับแรกเลยผมคิดว่ากลับไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้คิดว่ามันต้องสร้างอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงในประเทศไทยครับก็เลยสร้างเพจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
1: ชื่อเพจอะไรครับบอกได้ครับโฆษณาได
2: ้ชื่อเพจ Palafili Thailand ครับ
1: พาราฟิลี่ไทยแลนด
2: ์ใช่
1: ก็แปลว่าอะไรครับพาราฟิลี
2: ่จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายที่ชัดเจนมันเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองแปลว่าท่องเที่ยวมันเกิดจากผมไปกินช็อกโกแลตที่กีราเดลี่ตรงซานฟรานซิสโกพอดีตอนนั้นมันกำลังอยู่ที่ช่วงอยากตั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่อยู่ร้านกีราเดลี่พอดีก็เลยคิดว่าเอาอะไรลี่ๆเลยนี่หรอวะตอนนั้นแฟนมีชื่อตัว F นำหน้าเป็นพาราฟิลี่แล้วกันแต่ทีนี้พอเป็นตัว F มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว P ให้มันดูแบบมนๆหน่อย
1: ซึ่งจริงๆเพจเนี้ยผมแอบเข้าไปดูเหมือนกันว่ามีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคน
2: ใช่ใช่แ
1: สนนี่คือตั้งมาระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: คือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งตอนประมาณ3 ทุ่มคือจุดประสงค์หลักเลยตั้งมาไว้เพื่อร่วมกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันอยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแต่บังเอิญว่าสถานที่ที่เราไปบางที่อ่ะอย่างเช่นหลีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะไปดำน้ำอ่ะเรือ1 ลำอ่ะมัน 2,200 บาทต่อ1 วันถ้าผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะเอาตังค์จากที่ไหนมาจ่าย 2,200 สู้เราหาเพื่อนที่อยากไปกับเราวันนั้นวันเดียวกัน
1: เพื่อที่จะมาแชร์
2: ใช่แชร์ทุกอย่างมันจะเป็นการแชร์มันเลยราคามันเลยถูกลงก
1: ็
2: คือเราจะเขียนแผนให้ทุกอย่างเสร็จเลยแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะวันศุกร์เราจะเดินทางแล้ววันจันทร์เราจะกลับเสาร์อาทิตย์เราไปไหนบ้าง
1: ง
2: บประมาณเท่านี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้การเที่ยวมันก็เลยเป็นการแชร์ทุกอย่าง
1: และอย่างทางการวางแผนในโดยเฉพาะอาชีพของต่างประเทศก่อนละกันเจอที่เกี่ยวกับการเงินนิดหน่อยเราต้องมีการแลกเงินยังไงบ้างหรือไม่เตรียมทำประกันไหมหรืออะไรครับ
2: ผมจะหาข้อมูลในทุกๆเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ผมจะไป
1: ครับ
2: หามาเลยว่าเราจะไปวิธีเนี้ยไปไหนได้บ้างไปจุดกอเนี่ยเดินทางได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่มันคุ้มที่สุดแล้วมันแมทกับเวลาที่เราจะไปมากที่สุดเพราะว่าการไปต่างประเทศในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีวันที่กำหนดฟิกอยู่แล้วว่าเราสามารถลางานได้แค่นี้นะเรามีวันแค่เนี้ยเราจะไปพักยังไงจุดไหนได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เราก็จะมีงบประมาณบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างไกลโซเชียลมันแบบมีข้อมูลแบบแค่กดนิดเดียวก็รู้เลยว่าจากไทยไปซาปารถบัสได้กี่บาทอะไรเงี้ย
1: ใช้ตังค์เท่าไหร่
2: เราคือว่า
1: แลกตังค์ไวพอดีเลย
2: พอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่คือพอเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมอ่ะเราสามารถคิดราคาคร่าวๆได้เลยว่าทริปซาปาทริปเนี้ยไม่เกินนี้แน่นอน
1: คุณไมค์ครับช่วยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วกันมันดูใกล้บ้านเราดีก็คือเวียดนามเป็นทริปไปคนเดียวที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทริปแรกๆเลยข้อมูลผมเลยแน่นหน่อย
1: ก็ทำการบ้านไป
2: ทำการบ้านอย่างดีเลยคือแผนของผมนี่จะใส่ตาราง Excel เลยนะ
1: ครับ
2: ประมาณว่าจะรู้เลยว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่เวลาบ่ายสามโมงอ่ะเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วฟิกเป็นเวลา
1: ทุกชั่วโมง
2: เลย
1: นั่นคือจะไปเวียดนามคนเดียวที่เราไป
2: ใช่
1: แล้วจากการวางแผนที่เราไปเที่ยวคนเดียวละเคยวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวไหมเป็นครบใหญ
2: ่โอ้ยล่าสุดนี้กำลังจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเลยแต่ที่เพิ่งไปพาพ่อแม่เปิดโลกคือพาพ่อแม่ไปแบ็คแพคเกอร์เลยไปจางเจียเจียครับภูเขาอวตารที่หนังเรื่องอวตารเขาไปถ่ายทำกัน
1: ครับ
2: ก็พาพ่อแม่ไปเลือกกระเป๋าแบ็คแพคเลย
1: ให้ไปลุยกับเราเลย
2: ให้ไปลุยเลยแบบ
1: ไม่
2: เอาทัวร์
1: นอนหรู
2: ไม่เอาทัวร์ไม่นอนหรูทุกอย่างคือโฮสเทลกับเดินทางด้วยระบบสาธารณะวางแผนดีมากคิดคอสไปเลยทริปนี้ใหม่เลี้ยงเองคือคิดแล้วว่าไปแค่เนี้ย7 วันเนี่ยคนละ15,000เอาอยู่รวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่ากินเอาอยู่แล้วสรุปกลับมาก็เหลือทอนครับชิว
1: ๆโอ้โหแล้วคุณพ่อคุณแม่ประทับใจไหมครับ
2: โอ้ยประทับใจมากแล้วตอนนี้ติดมากอยากพาให้ไปอีกแบบ
1: เรานี่ลบเล้าแล้วแบบวางแผนหน่อยพาไปอีก
2: ต้องไปนะปีนี้ต้องไปนะก็เลยปีนี้จัดญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันแบบกะว่าจะพาไปช่วงปีใหม
1: ่สังเกตว่าจากคุณไมค์ที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตังค์ไปเลยแค่15,000จริงๆแล้วทุกทริปเราต้องมีเงินเป็นตัวตั้งผมก็เลยอยากถามว่
2: า
1: จริงๆแล้วทริปไหนที่คุณหมายไปแล้วใช้เงินน้อยที่สุด
2: ถ้าเกิดในไทยถ้าเที่ยวถูกๆเลยคือภูเขาเพราะว่าการเที่ยวภูเขาอ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องช้อปปิ้งและมีแค่กำลังกับตาหนึ่งคู่ของเราที่จะไปมองวิวกับบรรยากาศแค่นั้นเอง
1: เห็นเมื่อกี้คุณหมายบอกว่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวช่วยเล่าหนึ่งครับว่าจุดเริ่มต้นหรือการวางแผนต้องทำไงบ้างตอนแรกเลย

0: ขั้นตอนแรกเลยมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเครื่องบินครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คือมันพูดตลกนะแต่ถ้าเกิดไม่จองสักทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนี่คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนที่อยากเดินทางนะ
1: ค
0: ือแบบปากบ่นบอกว่าจะไปแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้ไปนะคือต้องซื้อไปเลยแล้วส่วนวางแผนค่อยว่ากันอีกที

0: ายหาที่นอนง่าย
1: ใช่ทีนี้มันก็เลยจะแบบค่าตั๋วเรารู้ละค่าที่พักเรารู้ละทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะเรื่องการเดินทางคงจะไม่ต้องเป็นห่วงละเขามีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถดูได้อยู่แล้วว่าจากนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเป๊ะมากอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครเคยไปคงทราบดีแค่นี้เองเรารู้แล้วว่างบเท่าไหร่เงินหายพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยพกไว้เป็นบัตร ATM หรือบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ไปแทนแบบ
0: ไม่ได้พกเงินสด
1: ไม่ได้พกเงินสดคือทุกอย่างทำยังไงก็ได้การท่องเที่ยวคือพกเงินสดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุที่เราจะไม่คาดคิดครับ
0: อันนี้กลับมาเรื่องสไตล์ชีวิตเงินเดือนคนรุ่นเงินเดือนบ้างคือคนหลายๆคนเนี่ยอยากท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเขาติดปัญหาว่าจะวางแผนเก็บเงินยังไงในสไตล์รุ่นเงินเดือนคุณไม่มีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่คนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจลงลึกกับมันจริงๆแค่ระวังแผนดีอ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะอย่างเงี้ยคือพอระวังแผนดีปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกฟิกเองโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องการเงินอ่ะผมได้ความคิดนี้มาจากกระทู้หนึ่งเป็นความคิดของเศรษฐีชาวจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วน 30% ของผมก็อาจจะมาหนักที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เลยแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนกัน
0: ครับ
1: 50%ผมเก็บเลยปุ๊บ
0: เก็บเลย
1: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะพักทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
0: ้ครับเห็นว่าเป็นคุณหมายคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: คุณหมายให้ความสำคัญอะไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยว
1: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยมันคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงินอ่ะ
0: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกเลย
1: แยกกันไม่ออกครับ
0: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
1: ในอย่างดีชัวร์เลยใช่
0: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับทัศนคติอะไรบ้าง
1: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว
0: ครับ
1: เห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึกภาษาเลยอ่ะ
0: จริงแล้วใจความสำคัญหรือว่าหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
1: ครับผม
0: น่าจะเกิดความสบายใจ
1: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
0: เห็นทางคุณหมายบอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
1: ครับผม
0: เป็นระยะเวลา6เดือน
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วมีไหนต่อบ้าง
1: คือช่วงนี้ตอนนี้ผมอายุ25ใช่มั้ยมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช้เกี่ยวกับไอ้ตัวโปรเจกต์ตัวเนี้ยซึ่งระหว่างเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทําอะไรเพื่อเมคมันนี่ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี3 4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่ก็ต้องหากันไปว่า
0: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
1: เงินเขา
0: เงินพ่อแม่เงินแฟน
1: อะไรทำนองนั้นแต่เราก็ต้องลองหาคือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละคือถ้าเกิดจะยึดความพอใจของเราอ่ะบางทีเราพอใจแค่เนี้ยหนึ่งอ่ะโอเคมันก็พอใจบางทีคงพอใจแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมกับสังคมปัจจุบันอ่ะอันนี้ก็ต้องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
0: ไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนาะ
1: ก็อย่างน้อยมันต้องสองเพื่อเซฟอ่ะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมก็ตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
0: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายหนึ่งว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณหน่อยบ้างในการใช้ชีวิต
1: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันการออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
0: ครับ
1: อย่างไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือ คนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสไปเรชั่นคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
0: ครับ
1: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบเรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราอยากจะทำตรงนั้นน่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆอ่ะอยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่านี้อยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
0: ครับ
1: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นน่ะมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบบมันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสำเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
0: ไม่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
1: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
0: เอาละครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทำให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการ

0: วางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
2: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ who how นะครับตัวอย่างเช่น what ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ when คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ where ไปที่ไหนครับครูเราจะไปกับใครพักท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปที่มีฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านไปนี่สมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่ใช่นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัททัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเซ็นบวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปหกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับเหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมี

0: วิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้วางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, มันไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

หากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ฝีมือช่ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคร่ำ
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: มีประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียว
1: ที่เดียวในต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แ

0: ไป
1: ไป
0: ไปทางนี้ทางนี
2: ้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยา
3: มจุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์เอฟดับเบิลยูทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
2: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลย
0: ตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
4: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
3: ่
4: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสมัยเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่รัชกาลที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพายังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวคือเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
3: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
4: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาแต่ก่อนเอามาจากที่นู้นมาจากเขมรปดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควนเอเทกมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสลบที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นข้อเป็นคำแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่าง
3: ๆนั่งเรือเมย์ไปขาย
4: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
3: ่
4: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
3: ่ทุกบ้านเลย
4: ทุกบ้านเลย
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
4: ี่
0: ตกแตกตกแตกตกแตก
4: มันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
3: กี่
4: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
3: ้อย่างด้านหลังนี่ค
4: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอผ้าวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2 3ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2 3เม็ดอะไรแบบนั้น
3: กี่กระตุกก็
4: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
4: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็น King of Sin เนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวมีหน้าที่ทออย่างเดียว
3: ก็ทำตามออเดอร์
4: ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครรับสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
3: โอ้โห
4: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
3: ทำกันไปเรื่อย
4: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูอะไรกัน
0: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
4: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันเนี่ยเพราะมันประมาณ
0: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
4: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มาถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดียวก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
0: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
4: ก็รุ่นแรกก็คือรัชกาลที่5ใช่ไหม
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: การนั้นคือท่านทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสาปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไปวังสาปทุมไม่ไกลใช่ไหมแค่นี้เองแสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาพอมารุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามา
1: อ๋อรุ่นสองที่ท้องให้จิม
4: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองเป็นคุณลูกรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: คุณแม่ไปแล้วก็เตรียมมาเหลือรุ่นผมกับรุ่นที่สามก็คือถวายได้วางก็ถวายพระเทพแล้วก็ถวายให้พระราชินี
0: สมเด็จพระพันปี
4: พันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่สามใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นลูกสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่หนึ่งมาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130 ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
0: ภาษาจามนี่ยังมีใครพูดภาษาจาม
4: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆ
4: ต่างๆจริงๆเพิ่งจะตายไปมาเลยแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
0: ้และเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
4: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
0: คร
4: ับ เพราะไม่มีใครรู้สุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆเขาเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
4: โบ
1: ราณโบราณ
4: โบราณอะไรก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกถ้าเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
0: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
4: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรละแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
1: เราทำมาก่อนนานแล้ว
4: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็
0: นคือเอกล
4: ัก
0: ษณ์
4: ของเราหนึ่งแล้วแบบไปที่ไหนเพราะลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสละต่างกัน
1: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
4: คือถ้ามานั่งเดินมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
1: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
0: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
4: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มี8-9ตระกูล
1: เลิกหมดแล้ว
4: ตอนนั้นก็เลิกกับแบบตอนนี้เหลือ
1: ที่บ้านเดียว
4: ที
0: นี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
1: บ้านนี้ที่เดียวเลยเพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
4: ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
4: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วก็แกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
4: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่ละ
1: ก็ทำ
4: แล้วก็ให้ย้อม
1: แล้วก็สั่งไหมมา
4: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
1: สั่งเป็นไหมดิบมา
4: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองฟอกเองกรอกเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
1: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
4: ถูกต้องเราต้องทำ
0: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
1: เลย
0: จนออกมาเป็นผ
4: ืนอันนี้
0: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู
1: ้แน่นมากเลย
0: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่เกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

่นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น

0: สน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
1: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
2: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
1: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้อยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้อยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้อยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้อยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊กสาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค่ะ
0: ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: นี่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะหนึบ
0: หนึบสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบหนึบเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยกวนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: พอมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมะตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อส

0: นึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในอะครับ
1: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม
1: ้ต้นไม
0: ้ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
1: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
1: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
1: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
1: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
1: ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: เวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
1: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
1: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกสิงพวกขานั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
1: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ต้นนึงโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
1: ได้ได้เยอะครับได้เป็นร้อยกิโล
0: อันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
1: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไงอ
1: ันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
1: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะให้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
1: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็
1: ม
0: าแทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
1: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
1: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติไหม
1: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆน่าร
1: ักใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
1: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรมั้ยถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
1: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นมาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ ๋
1: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยเอาต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอะ
1: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เยอะเดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
1: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
1: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยได้อย่างงี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
1: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล้ว
0: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
1: ครับครับ
0: อันนี้คือแปลงหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
1: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนเปลือกมากเลยอ่ะ
1: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
0: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
1: ์สายพานรถไถ
0: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่อง่ายง่ายเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นโอ้ผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
1: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบนี
1: ้ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
1: รสชาติมันออกมัน
0: ตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
1: มันเป็นสาคู
0: แต่

0: ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
1: เหมือน
0: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไมอ่ะ
1: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้พ่อไปได้ผมยอม
1: มันเป็นแป้งไงเป็นตกแป้ง
0: เอาตรงๆนะพ่อ
1: โรเกียวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสีย
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
1: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
1: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
1: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
1: ฝาดฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
1: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
1: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิม
0: ดั้งเดิม
1: แต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เยอะ
0: พ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
1: แรงแรงแรงแรง
0: โอ้โห
1: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนไหนๆพ่อๆผมขอลองบ้างผมขอลองบ้างนี่นี่นี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนะนี่ดูรอยนะดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
1: เอาแรงๆแรงๆรอยยีนึงอ๋อแตกไปเลย
0: รอยอยู่ดิขอจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยขัดพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
1: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
0: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
1: ใช่
0: ๆก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
1: ก็เอามาคั้นในถัง
0: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปมันจะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
1: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
0: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
1: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
1: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
0: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
1: ไม่ขุ่น
0: แต่ในเวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
1: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
1: เหมือนกันมารวมกัน
0: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหางไม
1: ่ไม่ไม
0: ่แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
1: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
0: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
1: ครับ
0: แล้วพ่อไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
0: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
1: ครับ
0: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
1: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้ฮ
0: ะ
1: นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
0: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
1: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
0: อ๋อแล้วก็ผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงคร
1: ับเดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
0: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้ง

0: ทำยังไงทำยังไงแต่พ่อทำไม่ด้วย
1: มาทุบๆมาตี
0: ๆอ๋อตีให้มันเสด็จนี้เหรอ
1: นี่แน่ตักหลวงไกลมาก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
0: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปก็ไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
2: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
2: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
2: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โ
2: อ
0: ้
2: นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
0: อืมแล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
2: ไม
0: ่อ้าวพลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
2: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
2: ใช่
0: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี
0: ้อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
2: ใช
0: ่ได้ไหมแม่อย่างนี
2: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองแม่บอก
2: นะไม่ก็ดูอยู่
0: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
2: ถ้าเราทำแป้งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
0: ร้อนอ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร้อนอ๋อร้อนนี่เม็ดเท่านั้น
2: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
2: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
0: อ๋อจะง่ายกว่าอันนี้โลละ150พอร้อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
2: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
2: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
0: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
2: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
2: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
2: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
2: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
2: ค่ะนี่ใช้อัตชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
2: 1,500กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
2: น้ำตาลประมาณ400กรัมอะค่ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทับพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
2: ้ใช่ค่ะ
0: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
2: ทุกงานเลยค่ะทุกงาน
0: ทุกงานเลย
2: ค่ะงานบวชงานยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
2: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
2: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
2: ขี้มันขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
2: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม
2: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเห็ดของขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เน
2: า
0: ะ
2: สาคูนี่มันเป็น

0: แป้งมาอัศจรรย์นะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
1: ขนมจีนแป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
0: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
1: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได้กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือไว้นะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
0: มีเม็ดๆด้วย
1: ใช่มันไม่เหมือนกันอะเฮ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
0: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
1: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
0: ได
1: ้อือสุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามเลยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
0: ข้าวสารข้าวต้มมือขนมลาดช่องขนมขวัญกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูธัญพืช
1: แม่ชอบค้าขายเหรอ
0: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
1: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
0: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
1: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
0: มันทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอ่ะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
1: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่แม่มีลูกไหมครับ
0: มีค่ะ
1: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
0: ชอบอ่ะเขาลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
1: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคู
0: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
1: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
0: ไม่มีการ
1: แล้วมันไป

0: เกี่ยวกับสาคูยังไงอะแม
1: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอะหรอกถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อะถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่อะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราจ้องสาคูอะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแรกเลยเจ้าของสูตรแล้วอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดีมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบเพื่อจะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต๋มา
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบายบาย

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหร
0: อยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: ค่ะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ

0: ตาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพรกกษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนะแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลย

0: ยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้านอยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยายขนาดนี้นะครับถ้าแถวนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวะนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการได้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับ
1: ผมครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับ

0: ทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอนซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวหนึ่งคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปตึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปตึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะสารประกอบที่มันมีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซินตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งไหมฮะ
0: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นใจทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นจะมีโลหะหนักนะครับนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่นักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนั้นมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่จะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วๆไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับ นะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
1: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
0: มันไม่มีกลิ่นเลย
1: ทราบได้ยังไง
0: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
2: ไม่อันนี้ครับไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
0: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับคงแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
1: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ร้อยไร่ลึกหลาย
0: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่สองที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
1: ับ ก็ออกเหลือ 20-30%
0: นะครับ
1: รอให้มันประทุใหม
0: ่ครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
1: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วก็มี
3: สี
1: ขาว
3: นะ
1: แล้วก็มีดำดำนี่ก็เป็นขมเหลา
0: ครับ
1: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะโอเคเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขมเหลาอยู่ตรงนี้นะฮะขมเหลาอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
0: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร่
4: ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: ควันมันขึ้นเยอะเราก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยเป็นร้านขายของชำด้วยเราก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้เราก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลำบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมึงไปโน่นไปนี่เขาก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูริกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูริกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลฟูริกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: แล้วอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 PPM นะ 5-8 PPM เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
0: 100เท่า
1: ประมาณ
0: 100เกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูริกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็จะอาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูริกไซด์คือผลกรดนะผลกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟูริกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย
1: ์อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบลมเทิมแบบนี้
0: มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: ขนาดเล็กขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polychlorinated ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครน President Viktor Yushchenko เนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของไดออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตนตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับ Sunlight ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมีคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมีคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูป เมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือแล้วเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจระบบขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยมันเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับ
1: ไปถึงข้างล่าง
0: เนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยมีมีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวเทรียนใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกรเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยกับคณะวิทยาศาสตร์มิโดนหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเพสติไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นการเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มุมนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆหรอฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่มีไลเนอร์
0: แ
1: บบนี้ไลเนอร์แบบนี้แล้วก็แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับ
1: แล้วก็เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย์
0: อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อหนึ่งทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่สองก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ไดลูทลงไปนะฮะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วเขาก็ปิดนะแล้วก็กลายเป็นพาร์คนะที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำ บ่อขยะเนี่ยให้ใจเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
1: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพนดัมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนครับคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นก็คือคุณมีโอเพนดัมปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมเนี่ยหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับเนี่ยเห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงๆมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
1: ๆไม่ทำเป็นภูเขาขยะหรือ
0: ภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลาน
1: เรา
0: ไปวิ่ง
1: เล่นที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะจ๊ะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยชุดความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเข้าที่เห็นเกี่ยวกับคอนไฟเนี่ยคอนไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังคนแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานและสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรบางอย่างครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับ

0: ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
1: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็มาจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวๆนี้ค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ ก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างเงี้ยก็จะ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
2: ครับ
1: คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
2: หรือคนชราอะไรอย่างงี
1: ้ค่ะใช่
2: เขาควรจะทำยังไงฮะจันหมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
1: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
2: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรือว่างานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะมีสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแนะนำเขาหรือว่ายังไง
1: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีเขม่าตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
3: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันมาโดนใบมันก็จะกลายเป็นอ่ะเป็นไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอเลยคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆ

0: ซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
1: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
2: เรื่องการระคายเคืองนี้
1: ป้องกันได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
3: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรัก

กษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสิเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยเขาเรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้มันเห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลากย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่า

0: แต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
1: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
0: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
2: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เรานะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเราเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: ย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนหน้าผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตรงนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เนี่ยเดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่า
2: แบบ
1: หน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช
2: ่ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮันเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
3: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่เลย
2: ต้องอยู่ประมาณ
3: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ดึงกันแน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
2: หน่อยนึงนะ
3: ตรงขา
2: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
3: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
1: เ
3: พื่อแบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
3: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กัน
3: เ
2: ล
3: ือ
2: ด
3: ที่มือ
1: ลอง
3: ตัวปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
3: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาร์เดอร์ลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
4: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
4: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปนะฮะดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
4: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
4: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
4: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
4: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
4: ย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: โอเคครับ
4: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาจะให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่ายๆ
2: ได้ครับ
4: ให้กล้ามเนื้อมันไม่ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
4: เลยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขา
4: ล
2: องดู
4: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกก็ได
1: ้ครับอีกครับอีก
4: นะแล้วทีนี้ด้วยตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมาทิ้งตอกจากหน้าผา
1: แ
4: ก้หยัด
2: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
4: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
4: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามใช่ไหม
4: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
1: เท้าสอง
4: เท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
4: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
1: เพื่อจะไปที
4: ่ท็อปไปที่ท็อป
1: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
4: แล้วก็คอนโทรลคร
1: ับ ให้ได
4: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลยอ๋อ
2: ต้องค้างไว
4: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
1: เห็น1 2 3
4: 3วิ
1: ประมาณ
4: นี้แล้วก็
1: ลงเหมือนเดิม
4: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
1: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
4: สตาร์ท
1: คอนโทรลตัวให้ได้
4: ถูกต้อง
1: 1 2ตายได้นะครับบาย
2: แล้วไปไหนต่อ
1: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
4: ได้ครับ
1: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
4: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปไหน
4: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
4: ใช่ติดเขียวหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะน
1: ี่ครับยอดเยี่ยมไป
4: ขาขึ้นครับ
1: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
4: ฮะ
1: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
4: ฮะเราไปจับตัวท็อปฮะ
1: สองมือ1 2 3โอ้
4: ครับผมถ้าขึ้นลงมาฮะไล่เข้าปังย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเป็นเ
1: รื่องถูกต้อง
2: ตอนลงในหน้ากลัวสุดแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
4: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
4: ครับผมสตาร์ทติดเกิน
1: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
4: ครับผม
1: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
4: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
1: ความแข็งแรง
4: ได้ไหม
1: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
4: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
4: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยไหม
4: ใช่มันก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
4: ใช่ใช่
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบสองเราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
4: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสองมือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
1: เดี๋ยว
2: โอ้ยสูงจัง
1: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอารองเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็คนดูก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
1: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
4: ครับผม
1: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
1: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
4: ครับผมสีเหลืองเขาขาขึ้นก่อน
1: หน้า
4: ใช่ใช่
1: ไปไป
4: หยิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
1: สีเหลืองด้านขวา
4: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: เอาขึ้นไ
1: ปจับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
4: บอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
4: ใช
2: ่สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟรชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบสองเอาละ
4: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
1: ประกบม
4: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูก
1: ขาขึ้น
4: คร
1: ับพี่
4: ขาขึ้นอีกครับ
1: ประกบ
4: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นไนส์ไป
1: ดึงจังหวะดึง
4: ขีบขาขึ้น
1: มันมีเท้าขา
4: สวยนั่นแหละแล้วไป
1: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นครับ
4: ขาขึ้น
1: ดึง
4: สวยสวย
5: ครับผม
2: เข้าด้าน
5: ขวา
2: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
5: ไปไป
6: สีแดงเรียบ
5: นั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไป
7: จบ
5: สุด
7: ท้าย
5: ที
7: ่
5: จบ
7: สุดท้ายไหนที่ไหนไปเลยขาครับขาทีเดียวครับ
2: โอเคเอ็กเอ็กรู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนรอบแรกเรายังแบบกลัวแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายแล้วก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสําหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทําได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงอ่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
5: อ
2: ั
5: ดไปตรงไหนก็ได้
2: ให้มันเกาะได้
5: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
2: ใช้แรงจากขา
5: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงไปเอ้าลองดูไปเลยครับ
2: มา
5: เตรียมพอได้ยินติดสุดท้ายลองไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
4: ทำได้ทุกตัวนั่นแหละ
2: ยากจัง
5: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
4: จ
5: ับ
4: ต
5: ั
4: วน
5: ี้
4: ครับตรงนี้
5: จับตรงที่ว้าว
4: ตรงว้าว
5: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
2: มัน
5: ไม่ได้
2: ยัง
5: ไม่ได้ในการดึง
2: ผมไม่ไหวแล้ว
5: โอเค
2: จบเพียงเท่านี
8: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
2: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
8: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
2: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
8: ี้
2: ยมันแบบอาจจะหล่นก็หล่นมันไม่มันแบบไม่กลัวว่าแบบตกอะไรเงี้ย
8: ใ

0: ใช่เพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริงๆ
1: เรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชบ้านเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้วครับ
2: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
1: ักกีฬามาก่อน
2: มานักวิ่งค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วก็ค่อย
2: แล้วก็บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
1: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
0: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
1: 8ปี
0: ใช
1: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
0: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
1: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
0: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียนมีหน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมันมีเสน่ห์จังเลย
0: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
1: ่ทลายขีดจำกัด
0: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
1: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆเงี้ยแบบ
0: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
1: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
1: 5วิ
2: อย่างเงี้ย5วิ
1: ซึ่งอย่างตอนนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสําหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้ออกไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้
0: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
1: ที่ปารีส
0: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี
1: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทำแพลนสำหรับการไปแข่งถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ในการคัดเลือก
0: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
1: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
0: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
1: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี้
1: แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
1: โค้ชปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: เ
2: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
0: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
0: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
0: เขาก็จะ
1: ได้ทำงานแล้ว
0: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ มันต้องเข้าสู่ระบบ

0: การแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ถูกป่ะ
1: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
0: ความโฟกัส
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรไหมครับถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได
1: ้ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ในกรุงเทพที่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
0: ับ อ๋อจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างและก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

0: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
1: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่ทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรงผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรงผมเนี่ยมันต่างกับที่หีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นางงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยสวนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอแมนด้าครับมีชื่อเรื่องอะไรแล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซนครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญ

0: หน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
1: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
0: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดร์เป่าผมมากกว่า
2: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
0: ครับ
2: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
0: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
1: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ท
0: ั้
1: งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
0: ครับผม
1: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
0: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
1: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
0: ใช่โด
1: นนิดนึงพอเคิร์ออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
0: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
1: เหมือนในโฆษณาที่เขา
0: ใช่ครับฟิลนั้น
1: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาไดร์เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับอย่างไดร์เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
1: ไดร์เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
0: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดร์เป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดร์เป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดร์เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดร์เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: แล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อย ตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่

0: มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้วแวบว
0: ู้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายตัวแปรอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อใ
0: ช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดอะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างงี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้เท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อใ
0: ช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะม้วนเก็บไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ขึ้นไป
1: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับใช่
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่าง

0: รุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช่
1: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คื

0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเคอร์ผมถ้าเราอยากจะได้รอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนดูตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมา
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใ

0: ม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นไดเป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: ต่อแห้งหลัง
1: นี้ใช่
0: ต
1: ่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง

0: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นค่าจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
0: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบร้อนได้ด้วยทำเป็นร้อนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
0: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ครับว้าวนะครับมันก็จะกลายเป็นหล่อนได้เลย
0: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได้
0: ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู่
0: คือไม่ต้องมีใดก็ได้หรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีใดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
0: พัดลม
1: อะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช
0: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
1: ใช่ถ้
0: าใช้ใดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ใดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
1: ้ใช่ครับใดเป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนอะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
1: ขอบคุ
0: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้เอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสม
4: อโอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
5: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
4: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5.เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
5: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
4: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
6: ้
4: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
5: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
4: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงปุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงรำไร
1: แสงรำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ยตัดแค่นี
2: ้ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
2: มันไล่ไปงอกมันนั่นเหรอ
1: มันไหลไปเรื่อย
2: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบที่แหลม
2: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
2: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมาย
1: ังไม่โผล่ออกใบ
2: โอเค

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลือง
1: แต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปก
2: ิน ไม่เคยเอากินกินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
0: แข็งใช่ได้ใช่ได้อโอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
2: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
2: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
2: แน่นอนค่ะ

0: แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อบเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของกุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี
2: ้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวคาตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ เมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงทายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะ ดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกลอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco-Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

คะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2-D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเราดูเรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจะเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้น

0: อ่ะพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็เอ้ยอยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหน
1: โดเรมอน
0: มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวส.นะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากนะตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรเราก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลกยูนิเมดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์อาซิโมหุ่นยนต์

0: เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุดอัลฟาโกเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบนี่แหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆได้อีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นไ

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอะมันก็ทำได้ครับผม

ชื่อแม็กนะครับนายกฤษฎาศาสตรานนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับแล้วมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่เรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทปครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่างๆ

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพชรวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า

0: ทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแพ็กหนึ่งก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถไปได้อีกแท็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาก็คือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลคือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเข้าข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
2: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเจ็ดอยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับการจะเข้าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรครับแล้วก็ทูบีของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วแล้วก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะ Vivo นะเราก็อยากมาลองดูว่ามันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
0: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

0: ทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
2: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟิโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆมัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไปได้ค่ะ
3: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
1: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
2: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มเนี่ยได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
4: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
3: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำๆคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

หมดแรงใจในการทำงานนึกถึงพรุ่งนี้แล้วเศร้าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำอะไรไม่ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรลุกขึ้นมากวาดบ้านลุกขึ้นมาซักผ้าลุกขึ้นมาทำความสะอาดลุกขึ้นมาหายใจสูดอากาศให้เต็มที่แล้วก็ทำงานที่มันง่ายที่สุดง่ายที่สุดง่ายสุดแล้วขยับเรายังหายใจอยู่นะทุกลมหายใจของเรามีค่านะเอาลมหายใจทำบุญก็ได้นะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้บุญนะหายใจให้เต็มปอดร่างกายเราแข็งแรงนะทุกคนเนี่ยมีความสามารถเราต้องดึงศักยภาพดึงเอาลมหายใจที่มันมีอยู่ออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดึงเอาพละกำลังกายออกมาแล้วก็ดึงเอาพละกำลังสติสัมปชัญญะสติเรามีกำลังใจเรามีกำลังปัญญาเรามีค่อยๆดึงออกมาทีละอย่างทีละอย่างอย่าหยุดอยู่กับความสิ้นหวังนะจงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหายใจก่อนในระดับแรกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเรายังมีลมหายใจลมหายใจของเรายังมีค่าขนาดนี้ถ้าลุกขึ้นทำสักอย่างแค่กวาดบ้านให้สะอาดได้ประโยชน์แล้วได้ความสะอาดได้สุขภาพถ้ากวาดหน้าบ้านล่ะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านของเราเลยแต่กวาดในถนนสาธารณะได้บุญได้กุศลแล้วมีจิตลุกขึ้นมาทำสักอย่างนึงได้บุญได้กุศลแล้วพอทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกำลังกายมันเกิดขึ้นกำลังใจมันเกิดขึ้นกำลังของสติปัญญากำลังของสมาธิและกำลังเหล่านี้มันหดหู่มันถูกกดเอาไว้ด้วยความสิ้นหวังแต่พอดึงขึ้นมาลมหายใจเรายังมีสติเรายังมีสัมปชัญญะเรายังมีปัญญาเรายังมีลุกขึ้นมาดิทำอะไรสักอย่างก็ได้นะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็มาที่วัดจากแดงก็ได้เพราะนั้นก็คือเราจะทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดแต่เราเริ่มจากวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะในพระไตรปิฎกบอกว่าอย่าไปเศร้าถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเจริญพร

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ย

0: ก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
1: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบมิ้นท์กาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุล่าอยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุล่าแกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมี

ที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความละมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาอาจจะไม่ได้เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เค้าเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอร่านะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอร่าค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะ เราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตโรงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการ

ส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการเมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโทรนอมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผมของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแก๊สโทรนอมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

จริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยล้วงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นฉ่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรา

ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการถ่ายรูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้

ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิตอลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับ
รูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือเรซูเม่สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยัง
ความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่

3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาไปพันภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า

ปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับในช่วงโควิดนะครับเราก็คงได้รับสัญญาณเตือนเยอะแยะไปหมดนะครับก็จะเจอคนถามตลอดเลยเป็นไงบ้างไอไหมเจ็บคอไหมจมูกได้กินไหมอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งไอตัวนั้นมันคือสัญญาณเตือนนิดนึงว่าสุขภาพเราเป็นโควิดเปล่าแต่ที่ในเรื่องของภาระหนี้สินนะนะครับมันมีสัญญาณเตือนไหมนะครับว่าตอนนี้เรามีภาระหนี้สินที่จะเป็นหนี้ท่วมหัวหรือเปล่าสัญญาณเตือนง่ายๆของเรื่องของภาระหนี้สินนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยมันเหมือนเรื่องของสุขภาพอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกบ้างไหมว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลยหาเงินก็เยอะแต่ในทุกๆเดือนป๊อปไม่มีเงินเก็บนั่นคือสัญญาณเตือนตัวที่หนึ่งนะครับสัญญาณเตือนตัวที่สองเลยก็คือไอ้รายจ่ายที่เราจ่ายไปเยอะๆเลยเนี่ยนะครับจ่ายไปเพื่อกรณีไหนเยอะที่สุดถ้าเรามีการจ่ายเพื่อหนี้สินนะครับมากถึง 45% ของรายได้เราหลังจากหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นแหละครับคือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนว่า

ากำลังจะเป็นหนี้ท่วมหัวแล้วสัญญาณเตือนตัวที่3เลยนะครับก็คือเราเคยตรวจสุขภาพเราไหมสุขภาพตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เหมือนถึงสุขภาพร่างกายนะแต่คือสุขภาพทางด้านการเงินเคยทำบัญชีไหมครับว่าภาระหนี้สินเรามีอยู่มากเท่าไหร่เชื่อไหมครับผมเจอหลายคนเลยที่ไม่ทำบัญชีหนี้สินเพราะอะไรเพราะเขากลัวความจริงว่าเวลาไปทำบัญชีหนี้สินปุ๊บโอ้โหตัวเองจะมีภาระหนี้สินที่เยอะอย่าไปกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตรวจเลยทำบัญชีเลยตรงนี้สบายใจกว่าทำให้เรารู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาครับก็คือว่าเราต้องเริ่มยืมเงินคนหรือยังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มยืมเงินคนนะครับตอนนั้นน่ะเราเริ่มมีภาระหนี้ท่วมหัวแล้วไอ้คำว่ายืมนะครับตรงนี้ต้องบอกนิดนึงไม่ได้หมายความว่ากู้แบงค์คือยืมเพื่อนก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเพราะหลายๆคนนะครับเริ่มเป็นหนี้เนี่ยจะเริ่มจากการยืมเพื่อนก่อนเพราะอะไรเพราะการยืมเพื่อนเนี่ยมันคุยกันง่ายดอกเบี้ยมันไม่มีนะครับถ้ามาอย่างนึงเลยก็คือเราเริ่มกลัวเปล่าเริ่มกลัวอะไรคือกลัวความลับที่เราเป็นหนี้เนี่ยที่บ้านจะรู้ทีนี้เวลาเรากลัวเนี่ยอาการมันจะออกมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมีเสียงกิ้งๆหน้าประตูบ้านเรารีบไปหยิบจดหมายก่อนเลยกลัวคนกลัวว่าคนในบ้านไปหยิบจดหมายก่อนเราแล้วจะไปเจอจดหมายตามทวงหนี้อันนั้นแหละครับภาระหนี้สินมาแล้วทำมาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่านอกจากจดหมายมาแล้วอะไรอีกที่ตามมาโทรศัพท์ทวงหนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับโทรศัพท์มาแล้วขึ้นเบอร์แปลกๆที่เราไม่เคยรู้เลยไม่ได้เมมเอาไว้ว่าเบอร์นี้เป็นใครนะครับแล้วเราก็เริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเบอร์เจ้าหนี้โทรมาทวงตอนนั้นนะครับภาระหนี้เริ่มเป็นหนี้ท่วมหัวแล้วภาระหนี้คือสัญญาณเตือนง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการพวกนี้อยู่ตอนนั้นให้รีบระวังเลยนะครับรีบบริหารรายได้และรายจ่ายและหนี้สินด้วยครับขอบคุณครับ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ราจะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ
0: ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
1: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
1: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์

0: เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก็เลยหาเองถูกไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได้สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหาผู้ใดคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
2: ป้ามะเหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
1: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
1: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6โมงกว่าและ6โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

เข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพามาดูการลงอวนปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะ

0: อวดประทูขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีย์ก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีย์ไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ปะบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เน
4: า
3: ะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เอง ตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
2: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบใส
4: ่ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้
3: ๆง่าย
4: ๆใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: ใช่ค่ะบุกพอแตกก็ตามเลย
3: น้ำมันก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะพอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุง

0: รสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
2: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
2: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
2: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
2: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็มคือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้ะปลาทูของเรา
2: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
2: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
2: สุกแล้วค่ะ
1: เฮ้สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
2: หอม
1: หอมมาก
2: หอมมากเลย
1: เฮ้ตักเสิร์ฟเลยจ้ะร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่เน้นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: จานเลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะข้าวกันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอมันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
3: อร
0: ่
3: อยมาก
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: ปลากระป๋องเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใ
1: บอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราที
0: ่แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วอ๋อไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมา Amarin TV

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับผมโค้ชเจเจครับอยู่วันนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่10แล้วนะครับวันที่3ของวีคที่2วันนี้จะเป็นคอร์มัสเซลครับคือเน้นแกนกลางลำตัว
1: ครับ
0: ทั้งหมดวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้แค่2อุปกรณ์ครับคือลูกบอลแล้วก็ดัมเบลครับ
1: ครับผม
0: โอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มวอร์มอัพกันเลยอยู่ที่ off wall ครับทำท่า cat and cow คลายก่อนครับโกงหลังขึ้นเยอะๆ and ขึ้นขอ8ทีครับ2 3 4 5โกงหลังขึ้นเยอะๆหกแล้วก็แอนเจ็ดสุดท้ายครับโอเคต่อมาเราจะอยู่ในท่าไฮแพลงค์ครับแล้วค่อยๆดันสะโพกขึ้นไปกดอกลงไปหาที่เท้าเยอะๆนะครับกดลงใช้มือดันลงไปอยู่ในท่าดาวด็อกของโยคะนะครับส่วนขานี้ถ้าเกิดสามารถยืดได้ยืดครับแต่เน้นที่หลังให้ตรงเลยครับงอเข่าได้ทีนี้เราค่อยๆกดส้นเท้าด้าน

0: ครับโอเคดันขึ้นเปิดตัวขึ้นมายืดช้าๆแบบนี้ระวังจะเจ็บหลังนะครับยืดได้แค่ไหนแค่นั้นนิดนึงแล้วก็กลับมาที่ดาร์ด็อกอีกทีนึงดันสะโพกขึ้นไปกลับมาอยู่ที่ท่าลงมาแล้วดันขึ้นเป็นคอบร่ายืดหันไปทางซ้ายหันไปทางขวากลับมาที่ชายโพสโอเคแล้วกลับมาที่ออโฟอีกนิดนึงครับต่อไปเอามือวางไว้ที่บริเวณหูและเปิดขึ้นทวิสต์ดีให้รู้สึกคลายด้านหลังฝั่งละ5ทีดีค่อยๆมองตามมือขึ้นไป3 4 5ข้างครับเปิดขึ้นมองมือ1 2 3 4และ5ต่อมาเราจะมาเบิร์ดด็อกวอร์มกล้ามเนื้อคอมัสเซิลนิดนึงเราจะกางออกแล้วกลับมา20ที1 2เกรงลำตัวไว้3ตัวจะไม่ได้ทวิสต์เปิด4กดขนานกับพื้นไว้5 6 7 8 910พอครับ11 2 3 4 15 16 17 18 19สุดท้ายครับโอเคอีกหนึ่งท่าก่อนที่จะไปเริ่มเวิร์กเอาท์นอนลาบไปกับพื้นจะทำท่าเดดบักครับโอเคแขนขายกขึ้นค่อยๆเย็นออกฝั่งตรงข้ามกลับมา1เย็นออก2 20ครับ3 4ระหว่างที่ทำหลังไม่แอ่นขึ้นมาหลังล่างติดไว้ตลอดไม่ได้ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับกดหลังล่างไว้เกรงท้องไว้ดีๆครับจังหวะที่ยืดออกฝั่งตรงข้ามยืดจนเกือบโดนพื้นแต่ไม่ได้วางไปที่พื้นเกรงคอมัสเซิลไว้แล้วกลับขึ้นมา
1: 14ครับ
0: โอเค6 7 8 9และ20โอเคเราวอร์มอัพกันพอควรแล้วท่าแรกจะเป็นเลกเลสครับ
1: ครับ
0: เลกเลสที่มีการใช้ลูกบอลสาธิตให้ดูครับตอนแรกวางลูกบอลไว้ที่เท้าก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตัวลง
1: โอเคครับ
0: การส่งกันไปมาต้องมีการเกร็งท้องเพิ่มขึ้นลองทำดูก่อนครับดีจังหวะที่ลงจุดสำคัญคือระวังจังหวะลงหลังเราจะไม่แอ่นขึ้นมาพยายามกดหลังติดเบาะไว้เกรงท้องไว้ตลอดเวลาโอเคดีมากพร้อมไหมครับ12ที
1: ่พร้อมครับ
0: ไปครับ3 2 1โอเคใช้ขาหนีบขึ้นมาตัวยกขึ้นมาจริงๆจะคล้ายท่า V up แต่ทีนี้เราจะมีการลูกบอลต้องส่งไปมาเราจะมีการค้างท่าเพิ่มขึ้นนิดนึงถ้าเอี้ยวตัวขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเพิ่มความหนักขึ้นมาหน่อยแต่สำคัญคือระวังหลังล่างหรือหลังทั้งหมดให้พยายามชิดติดบ่อไว้จะไม่ได้แอ่นขึ้นมาแบบนี้ไว้ชิดไว้ดีหาจังหวะหายใจออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าออกเท่าไหร่นะครับ
1: 5ครับ
0: ยกลง6ไปช้าๆได้ครับ

0: โอเคพักแป๊บหนึ่งได้ครับท่าต่อเป็น ท่า Russian Twist ครับใช้ดัมเบลนี้จะโน้มตัวลงไปก็ได้หรือจะอยู่แค่ประมาณนี้แล้วบิดตัวไปข้างๆแค่นี้ครับ20ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปครับบิดป้าย1 2 3 4 5 6 7 8ยืดตัวไว้9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเยอะมากนี่ก็จะเริ่มรู้สึกท้องต่อไปจะเป็นไฮแพลงค์แล้วมีการสลับเวทไปมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะครับเวทจะอยู่ด้านข้างข้างหนึ่งอยู่ในบริเวณมือเรานะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกยกตัวขึ้นมาเป็นไฮแพลงค์ก้นไม่โด่งตัวตรงเกรงก้นหลังไม่แอนแล้วเราจะค่อยๆหยิบเวทวางมือลงหยิบเวทว่างระหว่างที่ทำเนี่ยเราจะต้องเกรงท้องสลับไปมาพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุด12ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับดีนิดนึงครับเราจะใช้มือฝั่งตรงข้ามแบบนี้มือฝั่งตรงข้ามหยิบระวางมานี่มือฝั่งตรงข้ามหยิบ
1: ระ
0: วางมานี่ต่อได้ครับโอเคดีมากพอฝั่งตรงข้ามปุ๊บจริงๆตัวเราอยากจะบิดใช่ไหม
1: ครับ
0: เราต้องเกรงคอมัสโซไม่ให้มันขยับไปมาดีมากครับโอเคมือฝั่งตรงข้ามหยิบเลื่อนเกรงท้องเกรงคอมัสโซไว
1: ้10ครับ
0: 32โอเคเราจะมาจบด้วยเดดบักแต่เดดบักที่นี้เราจะใช้ดัมเบลเพิ่มขึ้นมาจะมีความหนักเพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: เราจะอยู่แบบนี้แล้วจังหวะที่เหยียดออกไปอันนี้ใช้น้ำหนักไม่ต้องหนักมากนะครับอันนี้จะมีการใช้กล้ามเนื้อช่วงบนด้วยเตรียมตัว20ทีครับ3 2ไปยืดออกเก่งไว้1 2 34 5 6 7หลังไม่แอนขึ้น8 9 10 11 12 13 4 5อีกนิดเดียว167 18 19สุดท้ายแล้วครับโอเคอันนี้ก็จบ1เซอร์กิต1ชุดของกำลังกายของเราเป็นไงบ้างครับคอมโซ
1: เลิกเก่งครับมาใช้ตัวนี้ตลอดเวลาเลย
0: ใช่มันจะใช้แบบกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนนะครับและเช่นสวิตช์จะเป็นแบบด้านข้างไฮแพลงค์เนี่ยจะใช้การเกร็งแบบอยู่เฉยๆพร้อมกับมีการขยับไปมาตัวเล็กๆคล้ายๆ V up โดนทั้งท้องบนท้องล่างคือจะครบ
1: ผมรู้สึกเล็กๆใช้แรงมากพอสมควรเลยครับ
0: ใช่ครับเลยเอามาเป็นท่าแรกมันจะแบบหนักสุด
1: ครับผม
0: โอเคพักกันพอสมหยิบดำหยิบลูกบอลมาครับเอามาที่เล็กเลสโอเคสำหรับใครที่รู้สึกว่าทำกับลูกบอลแล้วมันหนักมากไม่ไหวไม่ต้องใช้ลูกบอลก็ได้แล้วอยู่แค่เล็กเลสแค่แบบงอเข่าแค่นี้ก็ทำได้ครับโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 12ที่3 2ไปครับยกขึ้นลง1 2 3 4เล็กเลสพอมันต้องหนีลูกบอลด้วยมันจะมีความแบบต้องค่อยๆคอนโทรลมูฟเมนต์อย่างที่บอกทำไปรู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้ววางลูกบอลลงและคอต่อ

0: โดยงอเข่าก็ได้ให้ครบ12
1: 10ครับ
0: ให้ครบ
1: 11
0: โอเคผิดมากครับต่อไปเรามาที่รีเวิร์สไม่ใช่ Russian Twist ครับเคหยิบดัมเบลมาโน้มตัวไปข้างหลังนิดนึง 4-5 องศาเกรงท้องดีๆตอนโน้มเนี่ยบางทีอาจจะปวดหลังได้ถ้าปวดหลังดูกระดกตัวขึ้นมาอีกนิดนึง20ที
2: ครับผม
0: ทำไหมครับ3 2ไปครับทวิสต์ใช้ท้องในการจุดหมุนไม่ได้ใช้แขนแบบนี้นะใช้ตัวหมุนทวิสต์ไปมาหันไปตามเวทที่ไปน้ำหนักแค่เกือบถึงพื้นไม่ทิ้งลงไปแบบนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แรงเท่าไหร่บิดไปมา
1: 16ครับ
0: 18 19 20โอเคเตรียมตัวแพลงครับดันตัวขึ้นมาไว้วางเวทไว้ด้านข้างแล้วเราก็จะใช้มือฝั่งตรงข้ามหยิบเวทขยับไปมาระหว่างนี้สะโพกเราอยู่เฉยๆขอ12ที่3 2ไปครับเก่งไว้1 2กดสะโพกไว้ก้นไม่โด่งขึ้นระหว่างที่ทำถ้าเริ่มเก่งไม่อยู่หลังจะแอนสามารถเบาท่าลงโดยการวางเข่าลงได
1: ้
0: วางเข
1: ่
0: าเก็บก้น
1: 8 9 10ครับ
0: เก่งพร้อมไว้ดี
1: ๆ12
0: โอเคพักครับเตรียมตัวเข้าเดดบัคเดดบัคแบบมีดัมเบลตัวยกขึ้นมาแขนขาขึ้นหลังชิดติดเบาะไว้ติดพื้นหลังไม่แอนเตรียมตัว3 2 1ยืดออกฝั่งตรงข้างกลับมา1เก่งไว้2 3 45 6 7 8 9 10 11 2 3เพียงไว้ครับ14ไปเรื่อย15 16 179โอเคพักครับรอบ2เป็นไงบ้างครับเอฟ
2: หนักขึ้นครับเพราะว่าเริ่มเก่งเหมือนเริ่มล้าแล้ว
0: มีปวดหลังบ้างไหมครับ
2: ไม่ครับไม่ค่อยคร
0: ับเยี่ยมมากเยี่ยมมากแรกตั้งแต่ซีซั่น3จะมีปวดหลังบ้างเวลาเล่นท้องซึ่งเป็นไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นเรื่องที่เจอบ่อยแล้วกันครับมันจะเกิดจากการที่เราเกรงท้องไม่ค่อยอยู่แล้วทำให้หลังแอ่นที่ผมจะพยายามเน้นย้ำเสมอเพราะฉะนั้นในทุกท่าเนี่ยให้เกรงท้องให้ดีถ้าเริ่มเกรงไม่อยู่เนี่ยปรับเป็นท่าเบาลงมาทันทีนะไม่ต้องพยายามไปฝืนมันจะทำให้กลายเป็นว่าไปใช้หลังแทนได้แล้วมันก็จะบาดเจ็บได้ครับนี่ก็เซฟไว้ดีมาก
2: รอพอแล้วมันท้องมันเกรงมากขึ้นแต่ก็พยายามจะเก่งให้มากแทนที่จะไปแบบหนักที่หลังเนี่ยที่พี่เจเจบอก
0: ใช
2: ่มันจะเจ็บหลังแทน
0: ดีมากครับจริงการที่คอมัสโซแข็งแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากไม่ว่าเราจะไปทำท่าออกกำลังกายท่าอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราลดการบาดเจ็บได้หรือแม้แต่ชีวิตประจำวันหลายคนนั่งทำงานยืนทำงานนานๆแล้วปวดหลังส่วนใหญ่มันมาจากการที่กล้ามเนื้อท้องหรือคอมัสโซไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะจริงๆมีหลายสาเหตุแหละแต่อันนี้เป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งโอเคชวนคุยพัก1นาทีได้แล้ว
2: ครับผม
0: กลับมาที่ท่าเลกเรสแบบใช้ลูกบอลหยิบลูกบอลมาครับถ้ารอบนี้อย่างที่บอกเน้นย้ำถ้าไม่ไหวหลังเริ่มแอ่นไปที่เลกเรสแบบไม่ต้องใช้ลูกบอลโอเคไปครับ3 2 8 1 2 3 4 5

0: เราจะรู้ว่าไม่ไหวเมื่อตอนที่จังหวะนี้ระหลังเริ่มแอนอันนี้ไม่ไหวแล้ววางลูกบอลลงวางมือไว้แล้วไปต่อ
1: 10ครับ11 12
0: โอเคเยี่ยมมากครับลุกขึ้นมาหยิบดัมเบลครับเราจะเป็น Russian Twist โอเคโน้มตัวไปข้างหลังหรือจะตัวแค่นี้ก็ได้เตรียมตัว Twist โดยใช้ท้อง3 2ไปครับบิดไปข้างๆตัวบิดตัวไม่ได้ไปแต่มือบางทีเหนื่อยๆแล้วมันจะไปแต่มือแบบนี้แมวบิดตามไปใช้ท้องในการ Twist ไปมายืดตัวขึ้นถ้าห่อตัวลงแบบนี้จะไม่ค่อยได้เหมือนกันยืดตัวไว้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 18ครับ
0: 19 20โอเคเข้าไฮแพลงครับวางมือลงไว้ปึ๊บปึ๊บโอเคเป็นตัวพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปไป1เก่งลำตัวไว้23มือให้อยู่ตรงกับไหล่ไว้4ดันสะบักไว้สะบักไม่จมลงแบบนี้นะเก่งก้นไว
1: ้7ครับ
0: เก่งท้องพยายามให้เอวขยับให้น้อยที่สุดเอวขนานกับพื้นไว
1: ้11ครับ
0: ทำได้ดีมาก
1: 12ครับ
0: โอเคจะจบแล้วครับจะจบแล้วเข้าเดดบักกันครับ
1: ท่าสุดท้ายครับ
0: ท่าสุดท้ายเดดบักลงยกขาขึ้นยกแขนขึ้นพร้อมดัมเบลชิดหลังชิดติดเบาะเตรียมตัว3 2ไปเหยียดฝั่งตรงข้ามออก1 2เกือบถึงพื้นถ้าใครท่าสุดท้ายเหนื่อยมากแล้วขาลงพื้นได้แขนไม่ต้องสุดไปแค่นี้ไปแค่นี้ได้อย่างที่บอกแต่ละท่าปรับได้สำคัญคือหลังไม่แอน
1: 11ครับ
0: 2 3 4 5 6 7คอนโทรลไว้18 19สุดท้ายโอเคเรียบร้อยนี่คือโปรแกรมคอมัสเซิลหรือโปรแกรมออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเป็นไงครับ
1: ครับเก่งมาก
0: วันนี้พิเศษวันนี
1: ้เหนื่อยครับ
0: วันนี้จะค่อนข้างหนักขึ้น
1: ครับผม
0: หนักขึ้นเยอะ
1: โอเครู้สึกว่ามีเก่งช่วงต้นขาด้วยครับ
0: อ๋อใช่มันจะมีการเก่งต้นขา
1: บ้
0: างครับแต่ก็เพราะว่าจังหวะที่ขาเรายืดออกไปมันจะใช้ hip flexor บ้างเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกเก่งแถวนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: พอตัวนี้ล้ามันก็เลยอาจจะไปใช้ข้างล่าง
0: เป็นช่วงจังหวะของการเหยียดขา
1: ครับผม
0: คล้ายสควอตมันจะเป็นช่วงจังหวะนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นขายืดออกไปมันจะใช้ตรงนี้ด้วยบางครั้งพยายามโฟกัสไปที่กล้ามท้องครับโอเคเรามายืดกันครับคล้ายๆตอนวอร์มแต่เดี๋ยวคราวนี้เราจะยืดค้างท่าไว้นอนคว่ำไปที่พื้นก่อนครับค่อยๆดันขึ้นค้างไว้ครับสัก5ลมหายใจกดไหล่ห่างหูไว้3 2 1ค่อยๆเอียงไปทางซ้ายครับจังหวะที่เอียงไปเนี่ยให้รู้สึกยืดฝั่งนี้3 2 1เอียงไปทางขวา3 2หนึ่งกลับมาที่ชายโพสคลายหลังล่างนิดนึงครับยืดแขนออกไปไกลๆกลางเข่าออกแล้วทิ้งตัวลงมาเราอาจจะไปเก่งหลังไปช่วยคลายนิดนึง2 1เดี๋ยวนอนคว่ำครับเราจะเทียบนอนหงายครับนอนหงายลงทีนี้ทำเป็นไขว่ห้างแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราจะสอดมือไปตรงกลางตรงนี้จับไปที่หน้าแข้งของเราและดึงเข้ามาอุจจะคลายกล้ามเนื้อสะโพกฝั่งนี้ 3 2 1อีกข้างนึงครับปล่อยห้างเป็นเลข4 4 figure ดึงเข้ามาหาตัว3 2 1เสร็จแล้วเราจะกอดเข่า2ข้างเข้าหากันฮึบกอดเข้ามาคลายหลังล่างยิงเราจะเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงได้ครับ3 2 1ต่อไป Happy Baby Pose ครับอันนี้คลายหลังล่างเยอะหน่อยจับปลายจับด้านนอกของเท้าเราปุ๊บด้านนี้นะครับแล้วก็กดลงมาหาตัวพร้อมกับให้หลังล่างชิดติดเบาะกดลงมาอีกได้ไหมครับดีให้หลังล่างชิดติดพื้นไว้มันคลายแล้วมันจะขายต้นขาด้านในด้วยสามารถกดซ้ายขวาให้เป็น Rock the Baby 3ใช้น้ำหนักตัวเราในการนวดหลัง2 1โอเคค่อยๆลุกนั่งครับคลายคอบ้างเวลาเล่นกล้ามเนื้อท้องบางทีคนก็เก่งกล้ามเนื้อคอไปด้วยขัดไว้ค่อยๆเอียงหันไปเข้ารักแร้และดึงไปที่รักแร้ตัวเอง3 2 1อีกด้านนึงครับ3 2 1หันมามองตรงอีก2มุมใช้นิ้วกดไว้แถวกระดูกนะครับดันขึ้นพร้อมกับเรากดลงรู้สึกต้านกันเบาๆเสร็จแล้วปล่อยผ่อนคลายค่อยๆยืดมองขึ้นข้างบนเบาๆนะครับไม่ต้องยืดจนเกินไป2 1โอเคอีกมุมนึงคราวนี้มือประสานไปที่ท้ายทอยออกแรงกดลงพร้อมกับคอเราต้านเบาๆกลับมา3 2 1ทีนี้เลิกต้านแล้วก็กดลงยืดเบาๆ3 2 1ก็จะเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้โปรแกรมคอมาสอบกำลังดีนะ
1: ครับกำลังดีครับ
0: รู้สึกถึงกล้ามเนื้อท้องที่ทำงาน
1: เหมือนเริ่มทำให้กล้ามเนื้อมันเขาเรียกว่าเกิดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพื่ออาทิตย์หน้าที่พี่บอกว่ามันจะเข้มข้นขึ้น
0: เข้มข้นขึ้นนิดนึงครับ
1: คร
0: ับ ได้แล้วสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการ stretching เพราะว่าเราเล่นติดกันมา3วันแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นการยืดผ่อนคลายเพื่อให้เรา recovery ได้ดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
0: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
0: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

ังจากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์เอกก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายก็รู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์คอบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องสักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอนไปข้างหลัง
เปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระฤทธิ์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอ็นตัวไปข้างหลังทำในจังหวะเอ็นสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอ็นอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้ละให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของมูลซาลูเทชันครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับ

หายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าขอบวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกกระจันอีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตาม Sun Salutation และ Moon Salutation ได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของ Moon Solution และ Sun Salutation ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจา

0: ตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนแล้วคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกแล้วครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
0: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
0: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อม

0: แซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: คุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
4: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
6: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
6: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม

0: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในซาเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห์
1: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
0: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป็งซึ่งในช่วงของยี่เป็งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป็งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
1: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม

0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
1: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูประถางนักเรียนประถางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะครูฟิล์มมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอซึ่งสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการตวงค่ะที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะต้องคอยติดตามกันนะคะว่าการตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจะมีวิธีการตวงและมีวิธีการบอกอย่างไรซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันก่อนเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนนะคะจะสามารถตวงและบอกปริมาตรของเหลวที่กำหนดให้โดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ค่ะซึ่งเด็กๆคะแน่นอนค่ะว่าในชีวิตประจำวันของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆพบเจอกับสถานการณ์ที่มีการตวงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งสถานการณ์ใดบ้างที่เด็กๆพบเจอหรือที่มีการตวงมีอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางพบเจอสถานการณ์อะไรบ้างเอ่ยมีการหุงข้าวใช่ไหมคะในการหุงข้าวต้องมีการทำอย่างไรเอ่ย
2: ตวงน
1: ้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเทน้ำนอกจากเทน้ำแล้วมีอะไรอีกลูกใส่น้ำลงไปใช่ไหมคะนอกจากการเทน้ำใส่น้ำหุงข้าวแล้วเด็กๆคะตอนเช้าเด็กๆรับประทานอาหารอะไรมาลูกมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือว่าสิ่งที่ผู้ปกครองเตรียมไว้ให้แล้วมีใครได้ไปแวะซื้อน้ำเต้าหู้ไหมลูกมีใครได้ไปแวะซื้อน้ำเต้าหู้ไหมคะซึ่งเด็กๆเคยไปซื้อน้ำเต้าหู้ไหมลูกซึ่งเด็กๆสังเกตดูลูกเวลาพ่อค้าตวงน้ำเต้าหู้ส่วนใหญ่จะใช้อะไรในการตวงลูกใช้อะไรคะอาจจะใช้แก้วใช่ไหมคะซึ่งในเด็กปลายทางเคยพบเจอไหมคะที่พ่อค้านะคะใช้แก้วในการตวงน้ำเต้าหู้ซึ่งครูฟิล์มบอกว่าในการตวงใช่ไหมคะมีการพบเจอได้ในชีวิตประจำวันตามบริบทของนักเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นซึ่งครูฟิล์มได้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆเวลาเด็กๆไปหาหมอใช่ไหมคะหมอให้ยามาถ้าเป็นยาน้ำคุณหมออาจจะบอกว่ารับประทานครั้งละ2ช้อนใช่ไหมคะดังนั้น2ช้อนนี้ก็เรียกว่าการตวงเหมือนกันซึ่งเด็กๆจะต้องทานให้ครบตามที่สั่งถูกต้องไหมลูกนอกจากการรับประทานยาแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะซึ่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มเกินนำว่าเวลาเด็กๆไปซื้อน้ำเต้าหู้เด็กๆอาจจะพบเจอใช่ไหมคะว่าพ่อค้าเนี่ยใช้แก้วในการตวงน้ำเต้าหู้ใส่ถุงให้เด็กๆซึ่งจะเห็นได้ว่าในการตวงแต่ละครั้งจะใช้ภาชนะที่เท่ากันไหมลูกเท่ากันใช่ไหมคะเป็นภาชนะเดียวกันนั่นเองนอกจากการตวงน้ำเต้าหู้แล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะเวลาเด็กๆไปซื้อน้ำที่อยู่ในแก้วหรูเด็กๆเห็นแม่ค้าใช้อะไรในการตวงลูกใช้อะไรคะกระบวยหรือว่าทัพพีใช่ไหมคะในการตวงซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในเรื่องการตวงนี้นะคะเด็กๆอาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันเป็นบ่อยครั้งแต่บางครั้งเด็กๆก็ไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เด็กๆกำลังเจออยู่นี้คือเรื่องของการตวงนั่นเองเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งอันดับแรกเลยค่ะครูฟิล์มได้เตรียมกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าการวัดและบอกปริมาตรของเหลวโดยใช้การตวงนั่นเองซึ่งจะมีวิธีการตวงอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามชมกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะเตรียมอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมน้ำแดงมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูฟิล์มค่ะจะเป็นแม่ค้ารับบทขายน้ำค่ะน้ำแดงซึ่งเด็กๆอาจจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันครูฟิล์มขอตัวแทน1คนค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4เดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะสามารถมีวิธีการตวงได้อย่างไรและน้ำในขวดนี้ค่ะจะมีปริมาณจำนวนทั้งหมดกี่แก้วมาเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆ นะคะได้ตวงให้ดูว่าจะมีวิธีการตวงอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะที่จะให้เด็กๆดูก็คือลักษณะของภาชนะที่ใช้ในการตวงจะต้องมีขนาดที่เท่ากันนะคะครูฟิล์มเน้นย้ำค่ะว่าให้เด็กๆนะคะใช้ภาชนะที่มีขนาดที่เท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตนะคะว่าวันนี้ครูฟิล์มใช้อุปกรณ์อะไรในการตวงลูกเริ่มต้นด้วยแก้วใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องปลื้มรับบทเป็นพ่อค้าค่ะในวันนี้เปิดฝาขวดน้ำเลยค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางมาดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการตวงอย่างไรเทน้ำลงไปใส่แก้วเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีการตวงใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตวงน้ำค่ะเทน้ำลงไปให้เต็มแก้วเสมอกับขอบด้านบนค่ะ ซึ่งเด็กๆสังเกตดูค่ะขณะนี้เต็มแก้วหรือยังเอ่ยสามารถเติมได้อีกนิดนึงใช่ไหมคะอ่ะเติมได้อีกนิดนึงค่ะซึ่งเน้นย้ำค่ะว่าให้เด็กๆนะคะเติมน้ำเทน้ำลงไปให้กับพอดีกับขอบด้านบนใช่ไหมคะซึ่งเนื่องจากเทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะสังเกตดูแก้วใบที่หนึ่งค่ะปรากฏว่าน้ำเต็มแก้วหรือยังหลู่ตอนนี้เต็มแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและเด็กๆลองสังเกตที่ขวดน้ำค่ะขวดน้ำมีน้ำเหลืออยู่ไหมลูกเหลืออยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถเทใส่แก้วใบที่สองได้ไหมคะได้อีกใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องปลื้มเทใส่ในแก้วใบที่สองได้เลยลูกซึ่งเน้นย้ำค่ะเด็กๆค่ะวิธีการเทน้ำใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องให้ปากบนใช่ไหมคะปริมาณน้ำเท่ากับปากบนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะน้องปลื้มเทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆลองสังเกตแก้ว2ใบนี้ลูกมีปริมาณน้ำเป็นอย่างไรลูกเต็มแก้วหรือไม่เต็มแก้วคะเต็มแก้วแสดงว่าตอนนี้ในที่น้องปลื้มได้ตวงน้ำตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วแล้วลูก2แก้วแล้วใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตปริมาณน้ำในขวดลูกมีน้ำเหลืออยู่ไหมคะถ้ามีน้ำเหลืออยู่แสดงว่าเราสามารถตวงอีกได้ไหมคะสามารถตวงอีกได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องปลื้มตวงต่อเลยลูกซึ่งสำหรับวิธีการตวงนะคะเด็กๆอาจจะหาภาชนะมารองน้ำไว้เล็กน้อยป้องกันการหกนั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อน้องพรึมใช่ไหมคะเทน้ำลงไปใส่ในแก้วที่มีภาชนะเต็มแล้วได้ทั้งหมดแก้วใบที่1ใบที่2ใบที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเด็กๆคะน้ำในขวดเหลืออยู่ไหมลูกเหลืออยู่ไหมคะเหลืออยู่ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถตวงได้อีกใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องพรึมทำการตวงในครั้งที่4ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่น้องปลื้มได้ทำการตวงน้ำในขวดเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำในขวดของเราหมดหรือยังลูกตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อจำนวนน้ำใช่ไหมคะปริมาณน้ำในขวดหมดแล้วให้เด็กๆไปนับจำนวนแก้วว่าจะตวงได้ทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตวงได้ใช่ไหมคะแก้วใบที่1แก้วใบที่2แก้วใบที่3และแก้วใบที่4จะเห็นได้ว่าตวงได้ทั้งหมด4แก้วนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์จะสามารถบอกได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากเมื่อสักครู่ที่ครูฟิล์มนะคะได้ให้น้องปลื้มได้ทำการตวงน้ำซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตวงได้ทั้งหมด4แก้วซึ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะจากแก้วน้ำใช่ไหมคะที่ครูฟิล์มได้เตรียมไว้เด็กๆจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด4ใบใช่ไหมคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราตวงน้ำแดงค่ะในขวดนี้ใส่แก้วได้ทั้งหมด4แก้วซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าน้ำแดงในขวดนี้ค่ะมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วนั่นเองซึ่งในทางคณิตศาสตร์ค่ะเราสามารถบอกได้ว่าน้ำแดงในขวดนี้นะคะมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะว่าครูฟิล์มได้เตรียมวิธีการตวงแบบไหนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะครูฟิล์มได้เตรียมเหยือกน้ำส้มใบใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆอาจจะพบเจอไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มที่อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเวลาเด็กๆไปซื้อรับประทานนั่นเองซึ่งเด็กๆคิดว่าในเหยือกนี้จะมีปริมาณน้ำส้มทั้งหมดกี่แก้วกี่แก้วลูกซึ่งเราจะรู้ได้เราจะทราบได้เราต้องทำอย่างไรคะใช้วิธีการตวงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งจะมีวิธีการตวงอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะครูฟิล์มขอเลขที่9ค่ะมาไหมคะวันนี้เลขที่9ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการตวงได้อย่างไรเด็กๆปลายทางมาติดตามกันเลยค่ะมาเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มเน้นย้ำว่าวิธีการตวงใช่ไหมคะภาชนะที่ใช้ในการตวงค่ะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสูงหรือขนาดนั่นเองเด็กๆจะต้องใช้ภาชนะที่มีอยู่ให้เท่ากันนั่นเองเด็กๆอาจจะไม่ใช้แก้วหรือใช้อุปกรณ์ใช่ไหมคะภาชนะที่เด็กๆมีอยู่ในห้องเรียนของเด็กๆในการตวงก็ได้ค่ะเอาละค่ะน้องกัปตันพร้อมไหมคะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มตวงได้เลยค่ะซึ่งวิธีการตวงค่ะครูฟิล์มเน้นย้ำว่าให้เด็กๆนะคะเทน้ำให้เสมอกับขอบปากด้านบนของแก้วหรือว่าภาชนะที่เด็กๆใช้ตวงนะคะ ึ่งเด็กๆเห็นว่าเมื่อน้องกัปตันใช่ไหมคะเทน้ำลงไปในแก้วใบที่1น้ำในแก้วใบที่1มีปริมาตรเป็นอย่างไรลูกเต็มแก้วไหมคะเต็มแก้วแล้วเด็กๆลองสังเกตน้ำในเหยือกค่ะยังมีน้ำเหลือไหมลูกมีน้ำเหลืออยู่แสดงว่าถ้ามีน้ำเหลืออยู่เราสามารถตวงอีกได้ไหมคะสามารถตวงอีกได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องกัปตันทำการตวงได้เลยลูกซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กๆเห็นว่ายังไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเทน้ำเพิ่มลงไปได้อีกเพื่อที่จะให้น้ำของเราในแต่ละแก้วนะคะมีปริมาณที่เท่ากันนั่นเองตอนนี้น้องกัปตันตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วแล้วลูก2แก้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตน้ำในเหยือกค่ะของเรามีน้ำเหลือไหมลูกมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะถ้ามีน้ำเหลืออยู่แสดงว่าเราสามารถตวงอีกได้ไหมคะสามารถตวงอีกได้ค่ะเอาละค่ะกัปตันทำการเทน้ำใส่แก้วเลยลูกซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำทั้ง3แก้วนี้ใช่ไหมคะคือเต็มแก้ว ทุกใบเลยและเหลือน้ำอยู่ในเหยือกอีกค่ะเราสามารถทำการตวงในรอบต่อไปได้ค่ะกัปตันเทน้ำใส่แก้วเลยลูกเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้ใช่ไหมคะกัปตันตวงน้ำได้ทั้งหมด4แก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังสังเกตเห็นว่าเหลือน้ำอยู่ในเหยือกของเราอีกใช่ไหมคะซึ่งสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปใช่ไหมคะไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่ว่าสามารถตวงได้อีกแน่นอนเอาละกัปตันลองตวงต่อค่ะซึ่งเด็กๆมาลุ้นกันนะคะว่าจะสามารถตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าใช่ไหมคะเมื่อเราตวงทั้ง5แก้วใช่ไหมคะมีแก้วใบที่1แก้วใบที่2แก้วใบที่3แก้วใบที่4และแก้วใบที่5จะเห็นได้ว่าน้ำในเหยือกของเราเป็นอย่างไรลูกตอนนี้น้ำในเหยือกของเราเป็นอย่างไรลูกตอนนี้หมดพอดีแล้วใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์เราจะสามารถบอกได้อย่างไรเอาละค่ะเด็กๆคะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้ทำการตวงน้ำจากเหยือกไปซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำส้มของเราใช่ไหมคะเมื่อตวงแล้วจะสามารถใส่แก้วได้ทั้งหมด5แก้วซึ่งดังนั้นนะคะในทางคณิตศาสตร์ค่ะเราสามารถบอกได้ว่าน้ำในเหยือกค่ะมีปริมาตรเท่ากับ5แก้วนั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถบอกปริมาตรของน้ำได้เท่ากับจำนวนแก้วที่เด็กๆได้ทำการตวงไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะซึ่งจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเด็กๆได้ทำการตวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถสรุปในเรื่องของการตวงได้ว่าอย่างไรลูกถ้าเราจะใช้ในการตวงใช่ไหมคะเราจะต้องใช้ภาชนะที่เป็นอย่างไรลูกใช้ภาชนะที่เป็นอย่างไรคะจะต้องใช้ภาชนะที่เท่ากันนอกจากเท่ากันแล้วเด็กๆสามารถมีวิธีการตวงได้อย่างไรลูกถ้าเด็กๆตวงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำในเหยือกหรือว่าในภาชนะที่เราต้องการตวงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องทำการนับภาชนะนั้นใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีในการตวงใช่ไหมคะเมื่อมีแก้วขนาดเดียวกันหลายๆใบโดยเด็กๆนะคะสามารถตวงได้โดยการเทน้ำค่ะจากเหยือกใส่แก้วให้เต็มทีละแก้วจนน้ำหมดเหยือกนั่นเองค่ะแล้วนับจำนวนแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการตวงได้หลากหลายวิธีแล้วถ้าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตวงที่มีแก้วหรือขนาดเท่าๆกันหลายๆใบแล้วถ้าเด็กๆบอกว่ามีภาชนะอยู่เพียงใบเดียวเด็กๆคิดว่าจะสามารถตวงได้ไหมคะคิดว่าตวงได้ไหมลูกซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าถ้ามีภาชนะที่ใช้สำหรับการตวงใบเดียวเราจะสามารถตวงได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้แล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้เกริ่นนำว่าถ้าเด็กๆมีภาชนะที่ใช้สำหรับการตวงแค่ใบเดียวแค่หนึ่งอย่างใช่ไหมคะเด็กๆจะมีวิธีการตวงไหมลูกคิดว่ามีไหมคะซึ่งเด็กๆคะภาชนะที่ครูฟิล์มได้เตรียมมานี้คืออะไรเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรคะ เรียกว่าขันนั่นเองใช่ไหมคะแล้วครูฟิล์มจะมีวิธีการใช้ขันในการตวงน้ำในถังนี้ได้อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูใช่ไหมคะครูฟิล์มขอเลขที่19ค่ะมาไหมคะเลขที่19ไม่มาใช่ไหมคะเลขที่20ค่ะมาไม่เอ่ยมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันใหม่จะช่วยครูฟิล์มตวงได้อย่างไรมาเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวครูฟิล์มจะตวงให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนใช่ไหมคะสำหรับวิธีการตวงถ้าเรามีภาชนะแค่1ใบเดเดจะต้องจุ่มลงไปในถังน้ำใช่ไหมคะซึ่งในการจุ่มใช่ไหมคะเดเดจะต้องยกขึ้นมาแล้วให้น้ำค่ะให้น้ำเสมอกับขอบด้านบนของขันนั่นเองซึ่งเมื่อเด็กๆทำการตวงเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะต้องเตรียมภาชนะอีกใบหนึ่งมาใช้สำหรับในการรองน้ำนั่นเองค่ะแล้วเทใส่ลงไปในกะละมังที่ครูฟิล์มเตรียมมาซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้ใช่ไหมคะตวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกี่ขันลูกตอนนี้1ขันใช่ไหมคะแล้วมีน้ำเหลืออยู่ค่ะเอาละค่ะในขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้วันใหม่ค่ะได้ช่วยในการตวงน้ำทางนี้พร้อมไหมลูกพร้อมแล้วตวงได้เลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะต้องจุ่มให้จมน้ำใช่ไหมคะแล้วยกขึ้นมาเลยค่ะยกขึ้นมาใช่ไหมคะได้สังเกตปริมาณน้ำค่ะว่าให้เสมอกับขอบด้านบนจากนั้นค่ะเทลงในกะละมังที่เตรียมไว้ด้านข้างได้เลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งในเด็กสังเกตเห็นได้ว่าในถังมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะถ้ามีน้ำเหลืออยู่เราสามารถตวงได้ในครั้งต่อไปวันใหม่ตวงต่อเลยลูกซึ่งเดี๋ยวครูฟิล์มช่วยนะคะจุ่มลงมาให้จมเลยแล้ววันใหม่ค่ะถือด้านบนซึ่งในเด็กจะต้องให้เสมอกันนะคะเอาละค่ะเทลงไปในถังในกะละมังได้เลยลูกซึ่งเด็กจะเห็นได้ว่าในถังมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปเอาละค่ะวันใหม่ตวงต่อเลยลูกครูฟิล์มช่วยนะคะยกขึ้นมาค่ะใส่ในกะละมังเลยค่ะซึ่งเดเดจะเห็นได้ว่าเมื่อเหลืออยู่ใช่ไหมคะมีน้ำเหลืออยู่ค่ะเราสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปเอาวันใหม่ตวงเลยลูกซึ่งในบาง

้งใช่ไหมคะถ้าปริมาณน้ำไม่สามารถจุ่มลงไปแล้วเข้าในขันได้เด็กๆสามารถเอียงถังหรือใช้ภาชนะที่เล็กกว่าในการตวงได้นั่นเองค่ะครูฟิล์มช่วยนะคะซึ่งในเดย์จะต้องสังเกตเห็นได้ว่าจะต้องให้ปริมาณน้ำค่ะเต็มขันนั่นเองเทในกะละมังเลยค่ะซึ่งในเดย์สังเกตในถังค่ะมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้ซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในถังของเราเหลือน้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะตักขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งปรากฏว่าเมื่อตักแล้วใช่ไหมคะน้ำไม่เต็มขันใช่ไหมคะเด็กๆสามารถใช้ภาชนะใบที่เล็กกว่าค่ะเด็กๆสามารถใช้ใบภาชนะใบที่เล็กกว่าในการตวงเพื่อช่วยให้น้ำเทขันได้ค่ะวันใหม่วางขันไว้บนอย่าเพิ่งเทนะคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะตวงให้เต็มขันก่อนซึ่งเด็กๆสามารถใช้ภาชนะนะคะในการช่วยในที่จะตัวให้เต็มขันได้นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆจะต้องตวงให้กับเสมอกับขอบด้านบนขันใช่ไหมคะเมื่อเสมอแล้ววันไม่วางขันให้ตรงนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เต็มขันใช่ไหมคะเราสามารถเติมไปได้อีกค่ะเพื่อที่จะให้เต็มขันนั่นเองเอาละค่ะหลังจากที่เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันใหม่ทำการเทน้ำลงในกะละมังได้เลยค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำในถังของเราใช่ไหมคะยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆคะนอกเหนือจากใช้อุปกรณ์ที่เล็กในการช่วยเติมแล้วใช่ไหมคะถ้าเหลือน้ำอยู่เล็กน้อยเด็กๆสามารถยกเทได้เลยค่ะโดยให้เพื่อนๆนะคะช่วยเอาวันใหม่จับอุปกรณ์ของเราค่ะไว้เหนือกะละมังจากนั้นครูฟิล์มค่ะจะช่วยในการเทน้ำซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้วิธีการเทในการตวงน้ำได้ถ้าน้ำเหลือเล็กน้อยซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตวงน้ำเต็มผาขันเป็นขันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการเทลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้เอาวันใหม่เทลงเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่ครูฟิล์มตวงได้ทั้งหมดกี่ขันลูกกี่ขันคะ7ขันนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์จะสามารถบอกได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากการตวงเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะถ้าเรามีแก้วขนาดเดียวกันหลายๆใบเน้นย้ำค่ะว่าในแก้วที่นำมาตวงใช่ไหมคะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันทุกใบนั่นเองซึ่งจากเมื่อสักครู่ค่ะครูฟิล์มได้ทำการตวงน้ำจากถังโดยใช้ขันใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตักน้ำในขันนะคะในถังด้วยขันได้ทั้งหมด7ครั้งดังนั้นเราสามารถสรุปได้ค่ะว่าน้ำในถังมีปริมาตรเท่ากับ7ขันนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะมาสรุปวิธีการตวงโดยใช้การตวงที่มีภาชนะใบเดียวค่ะถ้าเป็นภาชนะใบเดียวเราสามารถตวงได้อย่างไรลูกตวงได้อย่างไรคะตวงโดยการทำอย่างไรคะตักน้ำใส่ใช่ไหมคะแล้วใส่อีกภาชนะหนึ่งที่รองไว้จากนั้นเด็กๆจะต้องทำการนับใช่ไหมคะว่าตวงได้ทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีการตวงใช่ไหมคะในการตวงน้ำในถังเมื่อมีขันเพียงใบเดียวสามารถทำได้โดยใช้ขันตักน้ำให้เต็มทีละหนึ่งขันแล้วนำน้ำที่ตวงได้ค่ะไปเทใส่ภาชนะอีกใบหนึ่งหรือว่าเมื่อสักครู่ครูฟิล์มเทน้ำใส่กะละมังรองน้ำนั่นเองพร้อมนับจำนวนครั้งที่ตวงได้นะคะเน้นย้ำค่ะว่าถ้าเรามีภาชนะการตวงเพียงแค่ใบเดียวเราก็สามารถตวงได้ค่ะโดยเราจะสามารถตวงได้โดยใส่ภาชนะอีกใบหนึ่งและให้เด็กๆนับค่ะว่าตวงใส่ไปแล้วจำนวนกี่ครั้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในขั้นตอนต่อไปค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปทำกิจกรรมครูฟิล์มมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะว่าในการตวงด้วยเครื่องมือที่ในการตวงซึ่งเด็กๆคะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มบอกว่ามีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมใช่ไหมคะซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าการตวงด้วยเครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะควรใช้ภาชนะที่มีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่าๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วถ้วยกระบวยคานหรือภาชนะต่างๆที่เด็กๆนะคะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั่นเองค่ะและเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการตวงของเหลวใช่ไหมคะต้องตวงให้เต็มเสมอขอบภาชนะที่เป็นเครื่องตวงนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีการวัดและบอกปริมาตรของเหลวในภาชนะต่างๆอาจทำได้2วิธีเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะใช้ภาชนะที่เป็นเครื่องตวงที่มีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่าๆกันหลายๆใบและบอกปริมาตรของเหลวได้จากการคำนวณภาชนะที่ใช้ไป

ป็นเครื่องตวงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งในเดจะเห็นได้ว่าในวิธีที่1ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้ใช้แก้วที่มีขนาดเท่ากันหลากหลายใบใช่ไหมคะในการตวงและให้เด็กๆนับจำนวนแก้วนั่นเองต่อไปไปดูวิธีที่2กันเลยค่ะสำหรับวิธีที่2ใช่ไหมคะจะใช้ภาชนะที่เป็นเครื่องตวงเพียงใบเดียวและบอกปริมาตรของเหลวได้จากการนับจำนวนครั้งที่ตวงได้ซึ่งเด็กจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีภาชนะที่ใช้ในการตวงแค่เพียงใบเดียวใช่ไหมคะเราก็สามารถตวงได้โดยให้เด็กนับจำนวนครั้งที่ใช้ในการตวงนั่นเองจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ภาชนะเพียงใบเดียวใช่ไหมคะเด็กจะต้องเตรียมภาชนะอื่นในการรองน้ำซึ่งก็คือกะละมังเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในวิธีการตวงมีหลากหลายวิธีเลยขึ้นอยู่กับภาชนะที่เด็กๆมีใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้เลยเอาล่ะค่ะไปสำหรับกิจกรรมของนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับวันนี้คือกิจกรรมสนุกกับการตวงของเหลวนั่นเองค่ะโดยครูฟิล์มนะคะจะได้เตรียมอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะสามารถรับอุปกรณ์จากคุณครูปลายทางได้เลยแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรเด็กๆนะคะทำการตวงน้ำที่อยู่ในภาชนะค่ะแล้วบอกว่าจะได้รับนั้นในภาชนะที่ได้ใช้เครื่องตวงนั้นมีปริมาตรเท่าไหร่นั่นเองค่ะและให้เด็กๆนะคะบอกปริมาตรของน้ำสีที่ตวงได้และบันทึกลงในใบกิจกรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับหน้าตาของใบกิจกรรมค่ะให้เด็กๆเขียนว่าน้ำที่ตวงนะคะเป็นน้ำสีอะไรเครื่องมือที่ใช้ในการตวงคืออะไรและผลการตวงเป็นอย่างไรเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางต้นทางนะคะไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1ลุกมาเลยค่ะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมน้ำไว้ด้านหน้าแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะมีวิธีการตวงอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะคนแรกตวงอย่างไรลูกดูวิธีการตวงอย่างไรคะเทลงเลยเทลงเลยค่ะ

่ะเด็กๆคะหมดเวลาในการทำกิจกรรมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการตวงสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะโดยใช้เครื่องมือตวงที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานโดยจะมีวิธีการตวงทั้งหมด2วิธีใช่ไหมคะวิธีแรกถ้าเรามีภาชนะที่เท่าๆกันหลายๆใบเด็กๆทำอย่างไรลูกตวงแล้วนับจำนวนใช่ไหมคะว่าได้ทั้งหมดกี่ภาชนะแล้วถ้าเด็กๆคะมีภาชนะเพียงแค่ใบเดียวทำอย่างไรลูกเด็กๆจะต้องทำการตวงใส่อีกภาชนะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนับจำนวนครั้งว่ามีการตวงแล้วกี่ครั้งเพื่อบอกปริมาตรนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ทำในส่วนของแบบฝึกหัด 6.23 ค่ะโดยให้เด็กๆปลายทางนะคะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดลงมือทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบค่ะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะจะมีด้วยกันให้เด็กๆเขียนคำตอบในช่องว่างเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือทำได้เลยค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยเด็กๆสามารถยกมือสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือทำเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเวลาของเราได้หมดลงไปแล้วค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เรียบร้อยนะคะเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านและอย่าลืมค่ะนำกลับมาส่งให้กับคุณครูปลายทางได้ตรวจสอบสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเปรียบเทียบและเรียงลำดับปริมาตรของของเหลวนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะมีแก้วหรือกระบอกรูปร่างต่างกัน2ใบค่ะมีน้ำขวดน้ำและมีใบบันทึกกิจกรรมและสุดท้ายค่ะมีแบบฝึกหัด 6.24 โดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะการตวงโดยใช้เครื่องมือการตวงที่ไม่ใช่มีหน่วยมาตรฐานได้หมดเวลาลงไปแล้วค่ะครูบิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายก

0: มาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัดสองลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่เนี้ยนิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วน

0: ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเล่นเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความ

0: ยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
1: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
0: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอ่อนๆช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพนภาพรบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่
1: ปีที่2นะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะเหมือนปลื้มจะมาถามคำถามอะไรกับคุณแหม่มนะปลื้มอยู่ไหนนะ
3: คุณครูแหม่มครับเมื่อวานผมไปงานศพมาผมได้ยินคุณป้าพูดว่าไปสู่สุคตินะสุคติแปลว่าอะไรครับ
1: เอ๊ะสุคติแปลว่าอะไรมีใครรู้จักคำว่าสุคติบ้างคะเด็กๆปลายทางรู้จักคำว่าสุคติไหมคะเด็กๆต้นทางมีใครรู้จักคำว่าสุคติบ้างคะน้องจักรพัฒน์รู้จักคำว่าสุคติน้องจักรพัฒน์บอกครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าสุคติแปลว่าอะไรคะ
4: ไปสบายครับ
1: น้องจักรพัฒน์บอกว่าแปลว่าสุขคติไปสบายแล้วเด็กๆคนอื่นถ้าไม่รู้จักความหมายของคำว่าสุขคติเราจะรู้จักความหมายสามารถหาความหมายได้จากที่ไหนบ้างคะ
5: พจนานุกรม
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของอะไรเด็กๆจะต้องติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องอะไรอยากทราบไหมคะอยากทราบแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของพจนานุกรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะพจนานุกรมคืออะไรใครทราบบ้างใครทราบบ้างคะว่าพจนานุกรมคืออะไรน้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวคะพจนานุกรมคืออะไรเอ่ย
6: เป็นสมุดอ่านค
1: ่
6: ะ
1: น้องกิ่งก้าวบอกว่าพจนานุกรมคือสมุดอ่านในใครมีความคิดเห็นนอกเหนือจากพจนานุความหมายของน้องกิ่งก้าวบ้างน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่คะความหมายของพจนานุกรมพจนานุกรมคืออะไรคะ
7: เป็นสมุดที่เอาไว้ค้นคว้าหาความรู้ค่ะ
1: น้องวันใหม่บอกว่าพจนานุกรมคือหนังสือที่ใช้ค้นคว้าหาความรู้น้องประกรณ์ล่ะคะ
8: เป็นหนังสือที่หาคำตอบที่เราอยากรู้ครับ
1: เก่งมากค่ะน้องประกรณ์บอกว่าพจนานุกรมคือหนังสือที่ใช้หาคำตอบที่เราอยากทราบยังไม่ถูกค่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าพจนานุกรมคืออะไรพจนานุกรมนะคะคือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำและวลีนะคะเรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษรใช้ค้นหาอะไรเอ่ยความหมายของคำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือหน้าตาของพจนานุกรมนะคะเอาละค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรียนรู้หลักพจนานุกรมเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้ใช้พจนานุกรมด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วเด็กๆจะต้องรู้หลักการใช้พจนานุกรมได้ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะคะในสมัยนี้มีใครเคยได้เห็นพจนานุกรมบ้างเด็กๆ ยกมือสูงๆเลยค่ะใครเคยเห็นพจนานุกรมในห้องสมุดบ้างหลายคนเลยนะคะเด็กๆนำมือลงค่ะใครไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยยกมือขึ้นค่ะเด็กๆต้นทางหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้พจนานุกรมกันนะคะเอาละค่ะพจนานุกรมนะคะคือ